0: ดอกอัญชันดอกแคและดอกสโนว์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l eS. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower C A U L I F L O W E R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
2: สวยมากอ่ะ
1: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
2: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
1: ด้านใน
2: ใช่มาตามมาตามมา
3: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณา

0: กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

่นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่งประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าเราแต่งกับผ้าเราแค่ผ้าผู้ชายผู้ชายมันยิ่งกว่าเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้อะไรต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตะ

ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้างเจ็ดช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาล
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. Kapun ka.
1: How much?
2: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

0: ชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าคานประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยา
2: ได้ยาไม่รู้จับ
3: ก็ยากได
2: ้ได้ยาได้ก็ไม่รู้จะจับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ก็ยาน
3: ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
6: ไม
4: ่ทำไง
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะ

0: ไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
0: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
2: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
3: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
3: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
5: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร
4: ็
5: ว
4: ไปเร็วโอ๊ยโอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
5: เร็วเร็วเร็วเร็ว
2: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
3: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
0: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
2: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
2: ท่านอาจารย์
5: จะมาลงค่ะ
2: ท่านอาจารย์
3: เมยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
3: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
0: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
3: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
0: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
2: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะ

0: ไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
0: เจ้าค่ะท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วถ้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำถาม
6: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้า
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
5: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกเป็นชุดไทยชฎาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกสก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไป

0: ้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมมาก
2: ปู่ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: รู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบครับ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการ

0: จะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
1: โอ้เท่จัง
2: โหเท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
1: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอย

0: เลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เย
2: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
4: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
4: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
4: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนแค่สัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัว พื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
2: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
2: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
4: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
3: า
4: ะ
3: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
4: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
4: DLT

0: DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: าทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
1: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา

0: 6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10 นาที 3. แต่งตัว5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10 นาที 3. แต่งตัว5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: ญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทาง

ทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Let's see our topic for today. ก่อนที่คุณนกจะขึ้นหัวข้อให้เราวันนี้ภาพอะไรเอ่ย Look at the picture. What are these? They are animals. Can you tell me the names of animals? บอกชื่อให้ได้ไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างเอ่ยตัวแรกค่ะตัวแรกคือสัตว์อะไรเอ่ย
1: Rabbit
0: very good next
1: pig
0: next
1: lion
0: next
1: monkey
0: and the last one
1: squirrel
0: กระรอกหรือว่า squirrel นั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันคือ joyful animals
1: joyful animals
0: joyful animals ดูจากภาพแล้วสัตว์เหล่านี้มีความสุขไหมเอ่ยทุกคนมีความสุขหมดเลยฉะนั้น joyful ก็คือสัตว์ที่ทำไมคะมีความสุขสนุกสนานนั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเราลองมาดูกันว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้อย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์วลีและประโยคในการอ่านเรื่องราวได้ฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้อ่านเรื่องนั่นเองถัดไปค่ะอย่างที่สองเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องราวแล้วนักเรียนต้องสามารถบอกใจความสำคัญและบอกรายละเอียดในเรื่องราวได้นั่นเองอย่างที่สามค่ะนักเรียนอ่านเรื่องราวแล้วจะต้องบอกองค์ประกอบของเรื่องได้นั่นเองและสุดท้ายค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกเล่านิทานฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเล่านิทานเนี่ยเราต้องใช้โทนหรือว่าน้ำเสียงให้เหมาะสมกับนิทานที่เราจะเล่านั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เด็กจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะ So we will use ใบความรู้ที่9ค่ะ Joyful Animals นะคะในการประกอบเรื่องราวที่จะเรียนในวันนี้นั่นเองโอเค please open your workbook to page 44เปิดหนังสือไปที่หน้า44ได้เลยค่ะในระหว่างนะคะที่เด็กๆดูเรื่องราวคุณนกจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังอะเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยทีนี้เมื่อเด็กๆฟังไฟล์เสียงให้เราดูซิว่าในการเล่านิทานเนี่ยต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะลองดูซิว่าผู้บรรยายเวลาที่เขาเล่าเนี่ยเขาใช้โทนน้ำเสียงอย่างไรเมื่อเข้าสู่บทบาทตัวละครของสัตว์แล้วน้ำเสียงเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ตามจุดประสงค์ของเราเด็กๆจะต้องฝึกเล่านิทานนั่นเองฉะนั้นครูจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟัง2ครั้งด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราลองมาดูสิคะว่าเขาเนี่ยเล่านิทานอย่างไรเริ่มเลยค่ะ
2: In a big forest there was a tiny squirrel named Nutty Nutty loved to collect nutsBut he felt very lonely because he had no friends.
3: I want to have a friend.
2: Nutty said to himself. One day, Nutty met a happy bunny named Bouncy. Bouncy wanted to play. So Nutty joined in. They hopped and laughed together.
3: Let's play together,
2: said Bouncy.
3: Okay, that's great,
2: replied Nutty. Soon, more friends joined. A gentle lion, a playful monkey,And a funny pig, they explored the forest, played, sang and danced together, so, all of them had so much fun.
1: Yay!
2: Shouted the animals. Nutty felt joyful. He was no longer lonely. Friends made life colorful. In the forest, they found that friendship turned ordinary days into wonderful days.
0: เรียบร้อยแล้วสำหรับการฟังรอบที่1ทีนี้การฟังรอบที่2ของเราครูจะให้เด็กๆลองจับใจความสิคะว่าเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างนะเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างและเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ฉะนั้นเมื่อฟังแล้วต้องจับใจความสำคัญหรือรายละเอียดของนิทานให้ได้ถ้าพร้อมแล้วให้ฟังอีก1รอบค่ะ
2: In a big forestThere was a tiny squirrel named Nutty. Nutty loved to collect nuts, but he felt very lonely because he had no friends.
3: I want to have a friend,
2: Nutty said to himself. One day, Nutty met a happy bunny named Bouncy. Bouncy wanted to play, so Nutty joined in. They hopped and laughed together.
3: Let's play together,
2: said Bouncy.
3: Okay, that's great,
2: replied Nutty. Soon, more friends joined. A gentle lion, a playful monkey, and a funny pig. They explored the forest, played, sang and danced together, so all of them had so much fun. Shouted the animals. Nutty felt joyful. He was no longer lonely. Friends made life colorful. In the forest, they found that friendship turned ordinary days into wonderful days.
0: ทีนี้เมื่อสักครู่ที่นกถามคำถามไว้มีตัวละครอะไรบ้างเอ่ยมีตัวอะไรบ้างคะพีก What else อะไรอีกMonkey. What else? Squirrel. ตัวละครหลักของเราเลยใช่ไหมเอ่ยมีอีกสองตัวค่ะมีอะไรอีก Rabbit. And the last one. Lion. นี่คือตัวละครของเราจากเรื่องเนี่ยที่เด็กๆได้ฟังเนี่ยคิดว่าฉากแรกเกิดอะไรขึ้นฉากแรกเนี่ยเป็นฉากของใครคะ Squirrel. กระรอกกระรอกรู้สึกอย่างไรเขาบอกว่าอะไรมีความสุขหรือว่ากำลังเศร้าอยู่กำลังเศร้าอยู่เพราะอะไรเอ่ยเขาไม่มีเพื่อนใช่ไหม He had no friends หลังจากนั้นเขามาเจอใครคะมาเจอกระต่ายน้อยชื่อว่าอะไรใครทราบบ้างชื่อว่าอะไรเอ่ยเบลซี่เบลซี่ทำไมพากระรอกไปทำอะไรเอ่ยไปทำไมกันไปเล่นด้วยกันใช่ไหมเบลซี่ก็เล่นกับนัตตี้ใช่ไหมหลังจากนั้นไปเจอเพื่อนเพิ่มอีกมีอะไรบ้างนะมีมังคีมีอะไรอีกคะไลออน and pig สามตัวนี้ก็ชวนทำไมคะชวนสองตัวนี้เล่นใช่ไหมหลังจากนั้นนัตตี้รู้สึกอย่างไรเมื่อมีเพื่อนแล้วมีความสุขหรือยังมีความสุขแล้วนั่นเองอ่ะทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยเด็กๆจะต้องเล่านิทานเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้ในวันนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนดีกว่านะคะอ่ะทีนี้ลองดูค่ะเด็กๆสามารถดูในใบงานของตัวเองได้เลยถ้ามองเห็นไม่ชัดเจนนะคะอ่ะแล้วอ่านตามคุณนกได้เลยฉะนั้นเวลาที่เราอ่านนิทานเนี่ยสังเกตไหมเอ่ยเมื่อสักครู่ที่ฟังน้ำเสียงของเขาราบเรียบเลยไหมไม่ฉะนั้นน้ำเสียงของเขามีโทนต่ำโทนสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับตามตัวละครฉะนั้นเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นด้วยนะอ่ะโอเคพร้อมหรือยัง ready
1: yeah.
0: ready
1: yeah.
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วลองดูค่ะอันแรก in a big forest
1: in a big forest
0: in a big forest
1: in a big forest
0: there was a tiny squirrelThere was a tiny squirrel.
1: Tiny
0: แปลว่าอะไรเอ่ย tiny very small เล็กๆใช่ไหมคะ named nothing
1: named nothing
0: แสดงว่าเจ้ากระรอกตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ย nutty นั่นเอง nutty loved to collect nutsBut he felt very lonely.
1: But he felt very lonely.
0: Because he had no friends.
1: Because he had no friends.
0: ฮะเมื่อสักครู่คือน้ำเสียงของผู้บรรยายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ลองสวมบทบาทเป็นกระรอกบ้างนะ I want to have a friend.
1: I want to have a friend.
0: ประโยคนี้บนความเศร้านิดๆใช่ไหมเป็นว่าอะไรเอ่ยฉันทำไมจังเลยฉันอยากจะมีเพื่อนจังเลยอ่ะ Nutty said to himself
1: Nutty said to himself
0: เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
1: one day
0: Nutty met a happy bunny.
4: Nutty met a happy bunny.
0: แสดงว่า bunny แปลว่าอะไรได
4: ้
0: กระต่ายนั่นเอง name Bouncy
4: name Bouncy
0: เจ้ากระต่ายชื่ออะไรเอ่ย
4: Bouncy
0: Bouncy Bouncy wanted to play
4: Bouncy wanted to play
0: So Nutty joined in
4: So Nutty joined in
0: They hoppedHop แปลว่าอะไร
4: hopped
0: กระโดด and laughed together
4: laugh
0: คืออะไร laugh หัวเราะพวกมันทำไมคะกระโดดแล้วก็หัวเราะด้วยกันนั่นเองทีนี้สวมบทบาทเป็นบาวซี่นะอ่ะเด็กๆคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองได้เลยว่าจะทำน้ำเสียงโทนไหนอ่ะลองดูเสียงคุณน้องก่อน let's play togetherLet's play together.
4: Let's play together.
0: เวลาเราจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยน้ำเสียงเราต้องทำไหมดูยังไงสดใสใช่ไหมร่าเริงอ่ะต่อค่ะ Said Bouncy.
4: Said Bouncy.
0: ทีนี้เพื่อนชวนเล่นแล้วนัตตี้ต้องรู้สึกอย่างไรดีใจใช่ไหมฉะนั้นประโยคนี้ Okay, that's great.
4: Okay, that's great.
0: Okay, that's great.
4: Okay, that's
0: great. Reply nothing.
4: Reply nothing.
0: จากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะมีเพื่อนเพิ่มใช่ไหมอ่ะ Soon.
4: Soon.
0: More friends join.
4: More friends join.
0: A gentle lion.
4: A gentle lion.
0: A playful monkey.
4: A playful monkey.
0: And a funny pig.
4: And a funny pig.
0: They.Explored the forest.
4: They explored the forest.
0: Explored.
4: Explored.
0: The forest.
4: The forest.
0: Played.
4: Played.
0: Sang.
4: Sang.
0: And danced together.
4: And danced together.
0: So all of them had so much fun.
4: So
0: all of them had so much fun. เวลามีความสุขมากๆจะพูดคำว่าฮูเร่ต้องใส่น้ำเสียงยังไงพร้อมกันนะ one two three hooray ชูมือขึ้นมาด้วย one two three hooray okay shouted the animals สัตว์เหล่านี้ก็ตะโกนมาเลยว่าทำไมนะ one two three hooray okay เยี่ยมมากจากนั้นเกิดอะไรขึ้น Nutty felt joyful
4: Nutty felt joyful
0: he was no longer lonely
4: He was no longer lonely.
0: Nutty ก็รู้สึกทำไมแล้ว Joyful. มีอะไรสนุกสนานมีความสุขเหงาอีกต่อไปไหมไม่เหงาแล้ว Friends made life colorful.
4: Made
0: life colorful. เพื่อนเนี่ยทำให้เราทำไมคะ Colorful. มีอะไรมีความสุขมีสีสันนั่นเอง In the forest
4: In the forest.
0: In the forest.
4: In the forest.
0: They found that.
4: They found that.
0: Friendship.
4: Friendship.
0: Turn ordinary days.
4: Turn ordinary days.
0: Into wonderful days.
4: Into wonderful days.
0: ครับพบว่าอะไรคะในป่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยคือเพื่อนๆที่มาเล่นกับนัตตี้เนี่ยเปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาของนัตตี้ให้กลายเป็นวันที่ทำไม wonderful เป็นยังไงเอ่ยมีสีสันมีความสุขนั่นเองฉะนั้นตาให้เด็กๆลองอ่านเองทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะมีช่วงให้ฝึกด้วยแต่เด็กๆจ๋าเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าการเล่าเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันถ้าพูดถึงการเล่าเรื่องแสดงว่าเราเลือกเล่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะมีคำกริยาที่บ่งบอกความเป็นอดีตหรือผ่านมาแล้วนั่นคือคำกริยาช่องที่2นะหรือเราเรียกว่า past tense verbs นั่นเองฉะนั้นคุณโอ๊กอยากให้เด็กๆ เนี่ยช่วยกันหาคำกริยาช่องที่2หน่อยลองไล่ไปค่ะดูในใบงานใบความรู้ของเด็กๆได้เลยประโยคแรก In a big forest there was a tiny squirrel คำไหนเป็นคำกริยาช่องที่สองคำว่าอะไรเอ่ยคำว่า was เก่งมากฉะนั้นเด็กๆขีดเส้นใต้ให้คุณนกหน่อย was was คือคำกริยาช่องที่2นะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางทำเช่นเดียวกันนะคะขีดเส้นใต้คำว่า was ให้หน่อยถัดไปเด็กๆค่ะช่วยกันดูประโยคที่2ค่ะ Natty loved to collect nuts มีไหมคือคำว่าอะไรverb ช่องที่2นะคือคำว่าอะไรคำว่า love เก่งมากค่ะ love เดี๋ยวคุณลูกจะให้เด็กๆสังเกตด้วยว่าแบบไหนนะหน้าตาของ verb ช่องที่2ถัดไป but he felt very lonely ประโยคนี้มี1คำค่ะคำว่าอะไรเอ่ยเฉลยคือคำว่า felt นั่นเองแปลว่ารู้สึก felt lonelyถัดไป because he had no friends ในนี้มีหนึ่งคำที่เป็นคำกริยาช่องที่สองคือคำว่าอะไรคือคำว่า had นั่นเอง had no friends ถัดไป I want to have a friend Natty said to himself Natty said to himself ตรงนี้มีหนึ่งจุดค่ะคำไหนเป็นคำกริยาช่องที่สองคำว่า said นั่นเองแปลว่าพูดนาตี้พูดกับตัวเอง said to himself ฉะนั้นในย่อหน้าที่หนึ่งมีคำกริยาช่องที่สองด้วยกัน5คำนั่นเองถัดไปค่ะเรามาดูย่อหน้าที่สอง one day Natty met a happy bunny ตรงนี้มี1จุดคือคำว่าอะไรใครรู้บ้างNatty met a happy bunny คำไหนเป็นคำกริยาคำว่าอะไรคำกริยาคือคำว่า met นั่นเองแปลว่าพบนะคะขีดเส้นใต้ได้เลย met ชื่อว่า Bouncy ถัดไปประโยคนี้เด็กๆ Bouncy wanted to play มีหนึ่งคำค่ะ Bouncy wanted to play คำว่าอะไรเอ่ยคำว่า wanted นั่นเองwanted แปลว่าต้องการนั่นเองนัตตี้Bouncy เนี่ยต้องการที่จะเล่น so Natty joined in คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไร joy very good joy เด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยคำกริยาช่องที่สองมีสองแบบแบบแรกมีการเติมอะไรเข้ามาสังเกตไหมเติมอะไรเข้ามา ed ใช่ไหมฉะนั้นลองหานะถัดไป they hopped and laughed together มีสองคำค่ะในประโยคนี้คำไหนเป็นคำกริยาช่องที่สอง they hopped and laughed together คำว่า hopped and laughed นั่นเองขีดเส้นใต้ได้เลยถัดไปค่ะ Let's play together said Bouncy มีคำซ้ำที่เราเคยกล่าวถึงไปแล้วในนี้ said Bouncy คำว่าอะไรเอ่ย said very good said Bouncy Okay that's great replied Natty ในนี้มีหนึ่งคำที่เป็นคำกริยาช่องที่สองในประโยคนี้ reply very good replyedฉะนั้นสังเกตได้หรือยังว่าคำกริยาช่องที่สองจะต้องมีการเติมอะไรเอ่ย e ฉะนั้นย่อหน้าถัดไปคุณนกไม่บอกแล้วนะสังเกตเองนะคะ soon more friends joy มีคำว่าอะไรคะคำกริยาช่องที่สอง joy very good joyA gentle lion, a playful monkey, and a funny pig. They explore the forest. มีคำว่าอะไรเอ่ย มีคำว่าอะไรนะ explore เห็นไหมเอ่ย explored explore แปลว่าไปทำไมคะไปท่องเที่ยวใช่ไหมไปท่องเที่ยวในป่าไปสำรวจป่านั่นเองต่อไป played ใช่ไหมเอ่ยคำนี้ใช้คำกริยาช่องที่สองไหม playedใช่แซงก็ใช่เหมือนกันนะ and คำว่าอะไรนะ dance very good danced together จากปลาจากนั้นค่ะ so all of them had so much fun มีคำซ้ำที่เราเคยขีดไปแล้วคือคำว่าอะไร had very good had ถัดไป hooray shouted the animals มีคำว่าอะไรนะคำกริยาช่องที่สอง shouted okay very good ฉะนั้นในย่อหน้านี้หรือ paragraph นี้มีคำกริยาช่องที่สองด้วยกันกี่คำเอ่ย7คำนั่นเองถัดไปย่อหน้าสุดท้ายคุณออกให้เวลาเด็กๆ1 minute หาเองได้ไหมเอ่ยให้เวลา1นาทีค่ะในการลองหาคำกริยาช่องที่สองในย่อหน้าสุดท้ายสิมีคำซ้ำด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามีคำซ้ำขีดเส้นใต้คำซ้ำให้ด้วย

0: ับเด็กๆลองดูที่หน้าจอดูสิ5คำของเราเหมือน5คำของคุณนกหรือไม่นะคะคำแรกค่ะคำว่าอะไรเลยคำนี้เราขีดเส้นใต้ไปแล้วคือคำว่า felt very good felt ถัดไปในประโยคที่2ค่ะ he was no longer lonely มี1คำคือคำว่า was very good 2คำแล้วนะถัดไปค่ะ friends made life colorful ในนี้มี1คำ made นั่นเองถัดไป in the forest they found that มี1คำ they found that คือคำว่า found และคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรจ๊ะคำนี้ใช่ไหมเอ่ย turned turn ไหนใครหาได้ครบเยี่ยมมากฉะนั้นคุณนกอยากจะถามเด็กๆว่าถ้าเราอยากจะแบ่งกลุ่มคำกริยาช่องที่2เป็น2กลุ่มโดยที่กลุ่มแรกเด็กๆอ่านตามก่อนนะ regular verbs โอเค one more time regular verbs irregular verbs verb ปกติและ verb ไม่ปกติถ้าเด็กๆจะต้องนำ verb พวกนี้มาแบ่งเป็น2กลุ่มนักเรียนคิดว่าแบบไหนถึงจะอยู่ในช่องแรกเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วใช่ไหมแบบแรกคือมันเติมทำไมมันเติม ed และแบบที่2มันเติม ed ไหมลูกไม่เติมไหนใครคิดว่า verb ปกติคือ verb ที่เติม ed please show me your hands ไหนใครคิดว่า verb ปกติคือ verb ที่เติม ed ฉะนั้นverb ที่เติม ed เขาเรียกว่า regular verb และอีกหนึ่งอย่างคือ irregular verb คือ verb ที่ไม่เติม ed แต่สังเกตมันเปลี่ยนหน้าตาไปใช่หรือไม่ was เป็น verb ช่องที่2ของอะไรเอ่ย verb to be felt มาจากคำว่า feel had มาจากคำว่า haveSaid มาจากคำว่า say met มาจากคำว่า meet sang มาจากคำว่า
1: song
0: มาจากคำว่า sing made มาจากคำว่า make found มาจากคำว่า find นั่นเองแสดงว่ามันเปลี่ยนหน้าตาไปเลยใช่ไหมคะแต่แบบที่เป็นปกติสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยมันเปลี่ยนหน้าตาใช่ไหมมันแค่เติมอะไรเข้าไป
1: ed
0: ฉะนั้นคุณนกอยากให้เด็กๆช่วยอ่าน verb พวกนี้พร้อมกันก่อนโอเคไหมเอ่ยอ่านออกเสียงตามนะคะเสียงดังฟังชัดโอเคไหม one two three was
1: was
0: was
1: felt
0: felt
1: felt
0: had
1: had
0: had
1: had
0: said
1: said
0: met
1: met
0: sang
1: sang
0: made
1: found
0: ทีนี้เราอ่าน verb ไม่ปกติไปแล้วลองมาดู verb ที่ปกติวิธีการอ่านของมันแบ่งได้เป็น3อย่างอย่างแรกเสียงท้ายลงเสียงด้วยตัว T หรือเสียงอะไรชื่ออ่านตามค่ะชื
1: ่อ
0: ชื่อแสดงว่าเมื่อเราอ่านคำพวกนี้เราต้องมีเสียงอะไรข้างท้ายชื่อเสียงชื่อนั่นเองฉะนั้นอ่านตามค่ะ hopped
1: hopped
0: laughed
1: laughed
0: danced
1: danced
0: ออกเสียงท้ายว่าชื่อแต่ฮอปถือแบบนี้ได้ไหมเสียงท้ายไม่ต้องยาวนะไม่ใช่แบบโอ้ยคุณโน้บอกให้อ่านถือฮอปถือเนาะลาฟถือเอาใหม่อยากให้เด็กอ่านด้วยตัวเองหนึ่งรอบถือแต่ว่าไม่ต้องดังนะ one two three
1: ฮอปถ
0: ือโอ้ฮอปถือเอาใหม่ลูกฮอป
1: ฮ
0: อปลาฟ
1: ลา
0: ฟ
1: ด
0: ันส
1: ์
0: ดันส์คำพวกนี้ออกเสียงถึท้ายคำถัดไปตัวดีน่าจะออกเสียงว่าอะไรดีฟังกันนะ
1: loved
0: joined Explored. Replied. Turned. อ่านเองได้ไหมแต่ไม่เอา love ดื้อ joy ดื้อไม่เอาเอาแบบดื้อในลำคอเห็นไหม joy อย่างเงี้ย joy อ่านลองอ่านเอง one two three
1: joy
0: อ่านคำแรกก่อนลูก love joy explore reply play turn โอ้โหดื้อกันสนุกเลยนะแต่เมื่อเราอ่านคำในประโยคแล้วเนี่ยจะมีการเชื่อมเสียงด้วยตัวเองนะลูกนะฉะนั้นไม่ต้องออกเสียงท้ายชัดเจนนะคะถัดไปอันนี้เอาเสียง it อ่านตอนก่อน it
1: it
0: it ฉะนั้นคำแรก wanted
1: wanted
0: wanted เห็นไหมมีการเชื่อมเสียงระหว่าง t กับ ed ฉะนั้นอ่าน
1: wanted
0: shouted
1: shouted
0: อันนี้เอาเสียงลงท้ายหนักได้นิดนึงฉะนั้นอ่านเอง one two three
1: wanted
0: shouted โอเคทีนี้คุณนกจะสุ่มคุณนกชี้คำไหนเด็กๆอ่านคำนั้นโอเคไหมด้วยเสียงท้ายที่ถูกต้องด้วยนะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางคำนี้ค่ะ
1: Love.
0: คำ
1: shouted.
0: One more time.
1: Shouted.
0: คำนี
1: ้
0: hopped.
1: Hopped.
0: คำนี
1: ้
0: danced. คำนี
1: ้
0: joined. คำนี
1: ้
0: shouted. ฉะนั้นเด็กๆเนี่ยจะต้องอ่านเสียงคำเหล่านี้ให้ชัดเจนเนื่องจากวันนี้เราจะต้องมีการอ่านเรื่องด้วยตัวเองฉะนั้นกิจกรรมถัดไปของเราค่ะเรายังใช้ใบความรู้เดิมอยู่นะคะ Read joyful animals with your partner ให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนได้เลยฝึกอ่านเรื่องนี้นะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านโทนน้ำเสียงให้เหมาะสมกับตัวละครนะคะถ้าพร้อมแล้วฝึกอ่านได้เลยค่ะจับคู่กับเพื่อน

0: เด็กๆก็ได้ฝึกเล่านิทานกับเพื่อนๆไปแล้วไหนขอเสียงเด็กๆต้นทางลองเป็นเจ้ากระต่ายให้หน่อยคำนี้ Let's play together ใส่ inner ได้เลยโอเคไหม 1 2 3 Let's play together อ่ะไหนลองเป็นกระรอกสิคะ Okay that's great 1 2 3
1: Okay
0: together โอเคไหนลองฮูเร่พร้อมกันแบบมีความสุขสิคะ 1 2 3โอเคเยี่ยมมากฉะนั้นเวลาที่เราอ่านนิทานเนี่ยก็ต้องมีโทนสูงเสียงต่ำใช่ไหมเอ่ยไม่อย่างนั้นคนฟังจะรู้สึกอย่างไร
1: น
0: ่าเบื่อใช่ไหมอ่ะโอเคเยี่ยมมากทีนี้ค่ะงานถัดไปของเรา we will use worksheet 20แผนภูมิเนื้อเรื่องซึ่งอยู่ในใบงานที่20ของเรางานนี้เราจะ work in groups ทำงานเดียวหรือทำงานกลุ่มจะให้เรา read the story joyful animals and write the story map เราลองมาดู story map กันมีอะไรบ้างอย่างแรกคำนี้ค่ะ title อ่านตามนะคะ
1: title
0: อันนี้คืออะไรเอ่ยชื่อเรื่องใช่ไหม title เดี๋ยวเราค่อยไปเขียนด้วยกันในกลุ่มถัดไปอย่างที่สองค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ characters ตรงนี้ให้เด็กๆใส่อะไรเอ่ยตัวละครซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆทราบแล้วว่าตัวละครมีอะไรบ้างอย่างแรกใส่ชื่อเรื่อง character คือตัวละครจากนั้น settingคำนี้ก็คือฉากในนิทานของเรานั่นเองเราอ่านไปแล้วใช่ไหมเจอไปแล้วถัดไปเวลาที่เราพูดถึงนิทานเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้นเรื่องจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่านตามค่ะ beginning ซึ่งสังเกตดีๆเนี่ยในใบความรู้ของเรามีการแบ่งย่อหน้าแล้วใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นคำว่าต้นเรื่องก็ต้องอยู่ย่อหน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคิดกันเองในกลุ่มยังไม่บอกนะมีต้นเรื่องแล้วถัดไปอ่านตามค่ะ
1: middle
0: คือช่วงกลางเรื่องนั่นเองช่วงกลางเรื่องเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายค่ะเด็กๆ end อ่านตามค่ะ
1: end
0: ตอนจบเป็นอย่างไรของเรื่องนะคะ end คือตอนจบนั่นเองฉะนั้นเขียนลงไปนะคะเด็กๆปลายทางเขียนลงไปในใบงานของเพื่อนคนใดคนหนึ่งได้เลยปรึกษากันก่อนในกลุ่มนะคะทำบนในกลุ่มก่อนเนาะ

กรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่20ค่ะเรื่อง Story Map ให้นักเรียนอ่านเรื่องนะคะ Joyful Animals และเขียนแผนผังเรื่องสำหรับคุณครูปลายทางค่ะคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานด้วยและครูปลายทางสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการเขียนของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆ เขียนเหมือนคนนกหรือไม่นะคะอ่ะอย่างแรกค่ะชื่อเรื่องชื่อว่าอะไรนะ Joyful Animals Very good ตัวละครมีตัวอะไรบ้างมี Tiny Squirrel นะคะนักเรียนลองตรวจสอบกับคำตอบของตัวเองได้เลย A Happy BunnyA gentle lion, a playful monkey, and a funny pig. ไหนใครได้ตัวละครครบ5ตัวตามนี้เยี่ยมมากนะคะถัดไปนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนเอ่ย
1: Forest,
0: very good. In a big forest. In a big forest.ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสรุปคร่าวๆค่ะว่าเหตุการณ์เริ่มต้นเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอะไรคะเหตุการณ์เริ่มต้นบอกว่ามีกระรอกตัวหนึ่งชื่อว่านัตตี้เนี่ยชอบทำไมคะชอบสะสมถั่วใช่ไหมแต่นัตตี้รู้สึกอย่างไรเหงาใช่ไหมพอนัตตี้ทำไมลูกไม่มีเพื่อนฉะนั้นถ้าเด็กๆดูในใบความรู้ของเด็กๆเนี่ยจะอยู่ในย่อหน้าที่1นั่นเองถ้าเขียนไม่ทันให้เขียนย่อหน้าที่1ว่า beginning นั่นเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนะคะถัดไปค่ะเราลองมาดูตรงกลางเรื่องเกิดอะไรขึ้นนัตตี้เขาไปเจอใคร
1: เจอ
0: กระต่ายชื่อว่าอะไรเบาซี่แล้วเขาก็ทำไมกันเล่นด้วยกันใช่ไหมคะนั่นคือย่อหน้าที่เท่าไหร่ในใบความรู้ของเราย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3นั่นเองฉะนั้นย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3คือ middle ตรงกลางเรื่องนั่นเองนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วนะถัดไปค่ะตอนสุดท้ายของเรื่องเกิดอะไรขึ้นนัตตี้รู้สึกอย่างไรจากที่เหงาอยู่มีความสุขแล้วหรือยังมีความสุขแล้วเพราะนัตตี้มีเพื่อนแล้วนั่นเองฉะนั้นตอนจบของเรื่องอยู่ย่อหน้าสุดท้ายในใบงานใบความรู้ของเด็กๆนั่นเองนะคะฉะนั้นเด็กๆจ๋าเวลาที่เราจะต้องมีการแต่งนิทานสักหนึ่งเรื่องเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกที่เราเขียนว่า joyful animals คืออะไรเอ่ยชื่อเรื่องจากนั้นเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาตัวละครและต้องมีอะไรด้วย setting สถานที่จากนั้นเราก็ต้องเริ่มด้วยต้นเรื่องกลางเรื่องและท้ายเรื่องนั่นเองฉะนั้นนี่คือวิธีการที่เราจะแต่งนิทานหรือละครสักหนึ่งเรื่องนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาสรุปครูจะให้เด็กๆช่วยกันอ่านคำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะอ่ะเด็กๆหันมามองที่หน้าจอได้เลยคำแรกค่ะอ่านเอง one two three
1: love
0: ยามาก
1: love
0: joy
1: had
0: danced
1: felt
0: shouted and the last one hopped นั่นเองฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมไปฝึกฝนการอ่านคำเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ Put on the puppet show สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบความรู้ที่10ค่ะเรื่อง Joyful Animals ใบงานที่21ค่ะเรื่อง Make a Paperback Puppet ถุงกระดาษดินสอสีไม้กาวกรรไกรแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะดูจากสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งหน้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการอะไรเอ่ยการประดิษฐ์นั่นเองฉะนั้นเด็กๆจะได้ประดิษฐ์ตัวละครในเรื่อง Joyful Animals นั่นเองนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายพบกับช่วงฝากไว้ให้คิด Let's Think and Talk นั่นเองในวันนี้คุณน้องขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Things are never quite as scary when you have got a best friend สิ่งต่างๆจะไม่น่ากลัวเลยถ้าเรามีเพื่อนสนิทของเราไปด้วยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเมื่อเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็รู้สึกทำไมคะอุ่นใจนั่นเองนะคะโอเค that's it for today เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี
2: ้ class ready

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้น

ารวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกระบิลพัทจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหรดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหรดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอารักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนไปเรียบร้อยแล้วครับในชั่วโมงนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั้นก็จะเป็นการหารจำนวนคล้านั่นเองก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของในเรื่องของการหารนะครับซึ่งในวันนี้ในเรื่องของการหารจำนวนคล้านั้นนักเรียนก็อาจจะต้องใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเข้ามาช่วยในชั่วโมงนี้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการหารจำนวนคละครับทีนี้ครับนักเรียนก่อนที่เราจะมาเรียนในเรื่องของการหารจำนวนคละเดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนักเรียนจำได้ไหมครับการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินมีวิธีการทำอย่างไรทำได้ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางวิธีการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับส่วนตัวส่วนคงเดิมเก่งมากๆครับนักเรียนตอบคุณครูมาบอกว่านำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนแล้วก็นำไปบวกกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ครูจะให้นักเรียนได้ลองเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะมี1เศษ2ส่วน5และ3เศษ1ส่วน2ครับนักเรียนครับ1เศษ2ส่วน5เขียนในรูปของเศษเกินขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงก่อนครับนำ1ไปคูณ5หรือนำ5ไปคูณ1ก็ได้ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นนำไปบวกกับเท่าไหร่ครับนำไปบวกกับ2นี่นะครับนำไปบวกกับ2ส่วนตัวส่วนของเดิมตัวส่วนของเราคือจำนวนใดครับ5นั่นเอง1คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5นำไปบวก2เป็น7ได้เป็นเศษ7ส่วนส่วน5นั่นเองครับทีนี้นักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าแล้ว3เศษ1ส่วน2เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นจำนวนใดครับตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ
0: 7
1: ส่วน
0: 2เศษ7ส่วน2เก่งมากๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยได้มาจากการที่เรานำ3ที่เป็นจำนวนนะครับไปคูณกับ2ที่เป็นตัวส่วนหลังจากนั้นนำไปบวกกับตัวเศษที่เป็น1ครับส่วนตัวส่วนของเดิมตัวส่วนของเราเป็น2ได้เป็น3คูณ2เป็น6ครับ6บวก1เป็น7ดังนั้น3เศษ1ส่วน2เขียนในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน2นั่นเองทีนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินแสดงว่าวันนี้เราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินเข้ามาใช้ในการหารจำนวนคละถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูทบทวนการหาส่วนกลับบ้างนักเรียนครับเดี๋ยวจะให้ตอบดังๆพร้อมกันนะครับทีนี้ข้อแรกนั้นส่วนกลับของ2คุณครูจะถามนักเรียนต้นทางก่อนนักเรียนต้นทางครับส่วนกลับของ2คือจำนวนใดครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ1ส่วน2
0: เศษ1ส่วน2นั่นเองเก่งมากๆครับทีนี้อีก1ข้อเป็นการถามนักเรียนปลายทางครับนักเรียนปลายทางครับแล้วส่วนกลับของเศษ7ส่วน10คือจำนวนใดครับนักเรียนปลายทางตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆต้นทางครับนักเรียนทางปลายทางตอบถูกต้องไหมครับตอบถูกต้องนะครับตอบมาเป็นเศษ10ส่วน7นั่นเองเห็นไหมครับส่วนกลับของเศษส่วนนะครับก็คือเป็นการสลับที่กันของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนครับเราสามารถตรวจสอบได้โดยการที่นำไปคูณกับจำนวนนั้นถูกต้องไหมครับนำส่วนกลับของจำนวนนั้นเนี่ยมาคูณกับจำนวนนั้นอย่างเช่นเศษ7ส่วน10นำไปคูณกับเศษ10ส่วน7ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับต่อไปครับสุดท้ายในการ ในเรื่องของการทบทวนนะครับในวันนี้เราจะทบทวนการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนจำได้ไหมครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรตอบดังๆเลยครับ
2: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร
0: เก่งมากๆครับนักเรียนนำตัวตั้งใช่ไหมครับที่เป็นเศษส่วนนั้นนะครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองทีนี้จะถามนักเรียนครับเศษ3ส่วน10หารด้วยเศษ15ส่วน8จะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรไม่ได้ถามถึงคำตอบนะครับครูอยากรู้ว่าจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรครับ
2: นำเศษ
0: 3ส่วน4หลังจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นอะไรครับ
2: เป
0: ลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับเศษ15ส่วน8ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: เก่งมากๆครับแสดงว่านักเรียนต้นทางและปลายทางยังมีสติอยู่นะครับในการเรียนเราจะไม่นำไปคูณกับเศษ15ส่วน8เราจะนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ15ส่วน8ก็คือเศษ8ส่วน15นั่นเองเห็นไหมครับเราจะนำตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับทีนี้เรื่องที่เราได้ทบทวนกันมาทั้ง3เรื่องนี้นะครับเราจะนำมาใช้ในการหารจำนวนคละนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องแสดงวิธีหาผลหารของจำนวนคละได้ครับสำหรับการหารจำนวนคละครับเริ่มจากตัวอย่างที่1กันเลยนักเรียนครับถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าความรู้ที่เราได้ทบทวนกันมาเราจะมาใช้ในการหารจำนวนคละด้วยเศษส่วนอย่างไรครับข้อนี้นั่นคิดว่าอันดับแรกหรือว่าขั้นตอนที่1คุณครูน่าจะต้องทำยังไงก่อน
2: เศษส่วนคละให้เป็นเศษเก
0: ินเก่งมากๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเมื่ออยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกินนะครับเราก็ใช้วิธีการหารเช่นเดียวกันกับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับทีนี้1เศษ1ส่วน5นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นจำนวนใดครับ
2: เศษ
0: 6ส่วน5ได้มาจากการที่นำ1ไปคูณกับ5แล้วนำไปบวกกับ1ที่เป็นตัวเศษได้เป็น6นะครับได้เป็นเศษ6ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นอะไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับเศษ1ส่วน4มั้ยครับไม่ใช่ต้องไปคูณกับเศษ4ส่วน1นั่นเองครับซึ่งเศษ4ส่วน1ครับเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน4ต่อไปก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีวิธีการทำยังไงนะครับจำได้ไหมเอ่ย
2: จำได้ค่ะ
0: ทำยังไงครับ
2: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของต
0: ั
2: วหาร
0: เดี๋ยวฟังใหม่นะครับนักเรียนฟังคำถามใหม่นะครับนักเรียนต้นทางครูถามนักเรียนว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรเอาใหม่ครับตอบพร้อมกันครับหนึ่งสองสามนำตัวเศษคูณตัวเศษส่วนตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองนำ6ไปคูณกับ4แล้วก็นำ5ไปคูณกับ1ครับมีจำนวนนับใดมาหารได้ทั้งเศษและส่วนไหมครับนอกเหนือจาก1ไม่มีดังนั้นเราก็นำมาคูณกันได้เลย6คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 24
0: 5คูณ1มีค่าเท่ากับ
2: 5
0: ได้เป็นเศษ24ส่วน5

0: ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเลยไหมครับ
1: ย
0: ัง เหตุผลใดครับที่เรายังไม่สามารถตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายได้เก่งมากเนื่องจากเป็นเศษเกินนักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเศษ24ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เศษ4ส่วน5นั่นเองผลหารเป็น4เศษเป็น4แล้วก็ส่วนตัวส่วนของเดิมคือส่วน5ครับก็ตอบ4เศษ4ส่วน5นักเรียนครับดูตัวอย่างที่1ครับโจทย์คือ1เศษ1ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน4คำตอบเป็น4เศษ4ส่วน5เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2คุณครูนำอะไรครับนำตัวตั้งแล้วก็ตัวหารมาสลับที่กันเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบจะได้เท่าเดิมหรือไม่ถ้าคำตอบไม่ได้เท่าเดิมแสดงว่าการหารนั้นมีสมบัติการสลับที่ไหมครับไม่ถูกต้องไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นการหารเศษส่วนด้วยจำนวนคละก่อนอื่นจะต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินอย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับ1เศษ1ส่วน5เปลี่ยนเป็นเศษเกินเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน5ดังนั้นเมื่อเราหารเศษส่วนนะครับเราก็จะต้องนำอะไรเอ่ยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับส่วนกลับของตัวหาร1เศษ1ส่วน5เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ6ส่วน5ดังนั้น ส่วนกลับของเศษ6ส่วน5คืออะไรครับ
1: เศษ
0: 5ส่วน6นั่นเองเห็นไหมครับที่ครูบอกนักเรียนไว้ว่าเศษ5ส่วน6เป็นส่วนกลับของเศษ6ส่วน5ทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเรานำตัวเศษมาคูณกันและนำตัวส่วนมาคูณกันสามารถใช้การตัดทอนไหมครับก็คือไม่มีจำนวนใดมาหารทั้งเศษและส่วนแล้วดังนั้นเราก็นำมาคูณกันเลย1คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: 4คูณ6เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 24
0: เป็น24ได้เป็นเศษ5ส่วน24ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียนครับจากตัวอย่างที่1 1เศษ1ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน4กับเศษ1ส่วน4หารด้วย1เศษ1ส่วน5คำตอบเป็นไงกันครับไม่เท่ากันแตกต่างกันดังนั้นนักเรียนก็อาจจะสังเกตได้ว่าการหารนะครับเราไม่สามารถสลับที่กันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3โจทย์ข้อนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้นำสมุดขึ้นมาแล้วก็จดโจทย์ลงไปครับหลังจากนั้นให้นักเรียนลองคิดดูก่อนว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วครับถ้านักเรียนได้เรียนรู้กันไปในตัวอย่างที่1แล้วก็ตัวอย่างที่2นักเรียนก็พอจะทราบได้ว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นจำนวนคละนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปอะไรครับให้อยู่ในรูปอะไรก่อนเศษเกินก่อนแล้วจึงนำมาหารนะครับโดยที่นักเรียนอาจจะต้องใช้ความรู้ต่อในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้โจทย์คือ1เศษ2ส่วน5หารด้วย3เศษ1ส่วน2เอาละครับตอนนี้นักเรียนจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ1เศษ2ส่วน5หารด้วย3เศษ1ส่วน2เดี๋ยวเรามา

0: ฟังเพื่อนๆต้นทางครับเฉลยให้กับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูกันว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนะครับขอตัวแทน1คนเป็นกลุ่มที่5ได้ไหมครับจากโรงเรียนต้นทางลุกมาได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยเป็นพิญญาพัฒน์นะครับเป็นพิญญาพัฒน์พิญญาพัฒน์ครับทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะครับพิญญาพัฒน์โจทย์ข้อที่3ข้อนี้โจทย์คืออะไรครับ
1: 1เศษ2ส่วน5หารด้วย3เศษ1ส่วน2ค่ะ
0: เป็น1เศษ2ส่วน5หารด้วย3เศษ1ส่วน2ครับเริ่มแรกเลยข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละเราทำยังไงก่อนครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินค่ะ
0: นี่เห็นไหมครับเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเปลี่ยน1เศษ2ส่วน5ให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ7ส่วน5ค่ะ
0: เศษ7ส่วน5แล้วก็นำไปหารด้วย3เศษ1ส่วน2เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ2ส่วน7ค่ะ
0: เศษ2เศษ7ส่วน2ถูกต้องไหมครับเป็นเศษ7ส่วน2หลังจากนั้นเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนถูกต้องไหมครับเราใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเข้ามาใช้มีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: นำเศษส่วนมาคูณกับส่วนกลับของตัวหารค่ะ
0: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งครับนักเรียนนำไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวตั้งคือเศษ7ส่วน5นำไปคูณกับส่วนกลับของเศษขอโทษครับนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ7ส่วน2คือจำนวนใดครับ
1: เศษ2ส่วน7ค่ะ
0: เศษ2ส่วน7นั่นเองครับทีนี้เราก็นำตัวเศษมาคูณกันถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับว่าครูได้เขียนให้นักเรียนดูแล้วว่าเศษ2ส่วน7ก็คือเป็นส่วนกลับของเศษ7ส่วน2นั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันแล้วมีจำนวนใดที่สามารถนำมาตัดทอนได้ไหมครับ
1: มีค่ะ
0: นำจำนวนใดมาหารดีครับ
1: นำ7มาหารค่ะ
0: นำ7มาหารทั้งเศษและส่วนได้นะครับนักเรียนลองสังเกตครับ7นำมาหาร7ได้1แล้วก็7นำมาหาร7ได้1ครับก็จะเหลือ1กับ2แล้วก็5กับ1ใช่ไหมครับที่จะต้องนำมาคูณกันได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ2ส่วน5ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็นเศษ2ส่วน5มีใครได้คำตอบเป็นเศษ2ส่วน5บ้างครับยกมือหน่อยครับยกมือสูงๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับส่วนใหญ่ได้เป็นเศษ2ส่วน5ดังนั้นถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นเมื่อนักเรียนนะครับไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารจำนวนคละนักเรียนจะมีวิธีการทำยังไงครับนักเรียนช่วยตอบดังๆให้ครูฟังหน่อยครับอันดับแรก
2: เปล
0: ี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินครับหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนก็คือเราจะนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองทีนี้เห็นไหมครับที่ครูบอกไปการหารจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วใช้หลักการเดียวกันกับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนก็มาดูกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำกันในวันนี้ครับโดยนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์แล้วก็เดี๋ยวจะมีโจทย์ให้นักเรียนได้แสดงวิธีหาผลหารแล้วก็ตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับโดยโจทย์นั้นจะมีอยู่2ข้อนักเรียนช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับเริ่มจากข้อที่1เลยครับข้อที่2ครับ
2: 1 1ส่วน7หารด้วย1 3ส่วน5
0: ทีนี้ตอนนี้นะครับนักเรียนก็ปรึกษากันภายในกลุ่มได้แล้วก็โจทย์แล้วก็สามารถทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะปฏิบัติกิจกรรมทำทั้ง2ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเริ่มจากข้อที่1กันก่อนครับข้อที่1ครับขอเป็นตัวแทนในโรงเรียนปลายทางแล้วกันนะครับห้องเรียนปลายทาง1คนแล้วก็ห้องเรียนต้นทาง1คนดีไหมครับถ้าเป็นนักเรียนปลายทางนะครับขอตัวแทน1คนออกมาเฉลยหน้าห้องแล้วเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยว่านักเรียนปลายทางนั้น อธิบายแนวคิดแสดงวิธีคิดได้ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนั้นขอเป็นกลุ่มที่3 1คนครับเป็นใครดีเป็นธนชาติปลุกเพื่อนด้วยครับออกมาได้เลยครับเดี๋ยวลองสังเกตด้วยนะครับนักเรียนเนื่องจากทั้ง2ข้อนี้ข้อที่1เป็น1เศษ3ส่วน5หารด้วย1เศษ1ส่วน7แล้วก็ข้อที่2เป็นการสลับที่การของตัวตั้งแล้วก็ตัวหารครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์เท่ากันหรือไม่ด้วยครับทีนี้เริ่มจากข้อที่1ก่อนข้อที่1เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละถูกต้องไหมครับอันดับแรกเราต้องทำยังไงก่อนครับธนชาติ
1: หารจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเมื่อเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนใช่ไหมครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำยังไงเอ่ยนำตัวตั้งไปทำอะไรครับ
1: ไปหารกับ
0: นำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารทีนี้1เศษ3ส่วน5เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ8ส่วน5คร
0: ับ เศษ8ส่วน5แล้วนำไปหารกับเศษขอโทษครับนำไปหารด้วย1เศษ1ส่วน7เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ7ส่วน8
0: เศษ8ส่วน7นะครับต่อมาครับเศษ
1: 8ส่วน7
0: เศษ8ส่วน7เพื่อนๆฟังธนชาติอาจจะสับสนนิดนึงเนื่องจากธนชาติได้เขียนอยู่ในลูกของการคูณแล้วเวลาตอบคุณครูเขาจะตอบเป็นส่วนกลับนะครับทีนี้ถ้าธนชาติตอบตามครู1เศษ1ส่วน7เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษ8ส่วน7ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเรานำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นอะไรครับ
1: เป็นคูณค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคูณไปคูณกับเศษอะไรครับ
1: เศษ7ส่วน8
0: เศษ7ส่วน8นั่นเองหลังจากนั้นเราก็สามารถนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนได้ถูกต้องไหมครับนำจำนวนนับใดดีครับ
1: 8
0: นำ8มาหารทั้งเศษและส่วนครับ8หาร8ได้1นำ8มาหาร8ได้1ก็จะเหลือ1คูณ7เป็น7 1คูณ5เป็น5ธนชาติตอบเศษ7ส่วน5มั้ยครับ
1: คร
0: ับ แล้วเมื่อตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1เศษ2ส่วน5คร
0: ับ ได้เป็น1เศษ2ส่วน5ซึ่ง1เศษ2ส่วน5

0: ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายถูกต้องไหมครับเพื่อนๆครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางธนชาติตอบถูกต้องไหมครับตอบถูกต้องนะครับปรบมือให้ธนชาติด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันบ้างขอตัวแทนอีก1คนครับออกมาได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับขอเปลี่ยนคนในการออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางครับช่วยดูนักเรียนด้วยนะครับในการออกมานำเสนอหรือว่าเฉลยให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้ดูกันว่าถูกต้องหรือไม่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจากข้อที่2ครับข้อที่2สรวิทย์1เศษ1ส่วน7หารด้วย1เศษ3ส่วน5ขั้นตอนแรกเราทำยังไงก่อนครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: ฟังนะครับเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วหลังจากนั้นใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับ
1: การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับ
0: ถูกต้องแล้วครับใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำยังไงเอ่ย
1: นำจำนวนนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับ
0: ถูกต้องแล้วครับนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับทีนี้เดี๋ยวจะให้สรวิทย์ได้ลองอธิบายไปเลยครับว่าเรามีวิธีการทำอย่างไรเริ่มจากการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินครับ
1: พอเปลี่ยนแล้วมันจะกลายเป็นเศษ8ส่วน7หารด้วยเศษ8ส่วน5ครับ
0: ครับทีนี้ทำยังไงต่อครับ
1: ต่อไปนำ8ส่วน7ไปคูณกับส่วนกลับของเศษ8ส่วน5คือเศษ5ส่วน8ครับ
0: นี่นะครับสรวิทย์บอกว่านำเศษ8ส่วน7ที่เป็นตัวตั้งนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ8ส่วน5ก็คือเศษ5ส่วน8ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันสรวิทย์บอกครูได้ไหมครับว่าเมื่อสังเกตแล้วมีจำนวนนับที่สามารถนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับ
1: มีครับ
0: ได้นำจำนวนนับใดดีครับมาหาร
1: 8ครับ
0: นำ8มาหารนะครับ8นำมาหาร8ได้1 8นำมาหาร8ได้1หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำ1ไปคูณ5ครับ
0: 1คูณ5เป็น
1: 5ครับ
0: แล้วก็ทำยังไงต่อครับ
1: 7คูณ1ครับ
0: 7คูณ1เป็น
1: 7ครับ
0: 7สรวิทย์ตอบเศษ5ส่วน7เลยไหมครับ
1: ครับ
0: ตอบเลยแล้วก็เนื่องจากเศษ5ส่วน7ก็อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นข้อนี้1เศษ1ส่วน7หารด้วย1เศษ3ส่วน5จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน7ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับปรบมือให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางที่ออกมาเฉลยเลยนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนได้สังเกตจากข้อที่1กับข้อที่2ข้อที่1เป็น1เศษ3ส่วน5หารด้วย1เศษ1ส่วน7แล้วก็ข้อที่2 1เศษ1ส่วน7หารด้วย1เศษ3ส่วน5คำตอบเหมือนกันไหมครับเท่ากันไหมครับคำตอบไม่เท่ากันแล้วก็เป็นการสลับที่ของตัวตั้งแล้วก็ตัวหารถูกต้องไหมครับแสดงว่าทำให้นักเรียนได้สังเกตว่าการหารนั้นไม่มีสมบัติเป็นไงครับทั้ง2ข้อนี้สลับที่กันไม่ได้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับในวันนี้เราเรียนในเรื่องของการหารจำนวนคละก่อนที่จะให้นักเรียนได้บอกครูว่าเรามีวิธีการหารจำนวนคละอย่างไรเดี๋ยวขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.21 ให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลหารและก็ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับนี่นะครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับในการสรุปบทเรียนในเรื่องของการหารจำนวนคละตอบทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางดังๆเลยครับว่าเรามีวิธีการหารจำนวนคละอย่างไรครับตอบได้เลยครับอันดับแรก
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วใช้หลักการเดียวกันกับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
0: เก่งมากๆเลยครับนักเรียนบอกครูมาว่าอันดับแรกเราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วเราก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับในการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั้นเราก็สามารถทำได้โดยการที่นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละครับก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วนะครับเมื่อเราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาแสดงว่าเราก็จะต้องใช้ความรู้ที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละที่เคยได้เรียนไปหลังจากนี้เราจะนำมาใช้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วก็ขอฝากให้นักเรียนไปทบทวนด้วยนะครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.22 ครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
5: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พ่อทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะโดยการเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูก
1: การอ่านจับใจความสำคัญเรื่องกระเป๋าสีดำ
2: เก่งมากค่ะวันนี้เราก็จะทบทวนความรู้เดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องกระเช้าสีดา2อ่ะก่อนที่เราเนี่ยจะมาทบทวนนะคะเนื้อหาคุณครูมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าตัวละครสอนอะไรเราไหนเด็กๆลองทบทวนดูสิคะว่าในเรื่องกระเช้าสีดานั้นมีตัวละครหลักกี่ตัว
1: 3ตัว
2: มีทั้งหมด3ตัวอ่ะตัวที่1คือ
1: พลาย
2: ไม้พลายไม้ตัวที่สองคือ
1: พลายน้ำ
2: พลายน้ำตัวที่สามคือ
1: ข
2: ัน
1: ทอง
2: ขันทองขันทองที่แปลว่าคนนั่นเองนะคะที่หมายถึงคนนะลูกเอาละค่ะคราวนี้คุณครูจะสอบถามหน่อยลูกว่าตัวละครสอนอะไรเราพลายไม้เป็นพูดใช่ไหมคะพลายไม้กับพลายน้ำเนี่ยเป็นพูดเนาะดังนั้นพลายไม้เนี่ยเด็กๆทราบไหมคะเด็กๆปลายทางทราบไหมลูกว่าพลายไม้เป็นเพศอะไรและพลายน้ำเป็นเพศอะไรให้เด็กๆนะคะปลายทางตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองตอบคุณครูพร้อมกันสิคะว่าพลายไม้เป็นเพศอะไรลูก
1: เป
2: ็
1: นเพศชาย
2: เป็นเพศชายส่วนพลายน้ำล่ะคะ
1: เป็นเพศหญิง
2: เป็นเพศหญิงพูดทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลายไม้หรือพลายน้ำต่างล้วนนิยมชมชอบคนที่มีลักษณะเป็นอย่างไรลูก
3: คนดี
2: คนดีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอีกคะมีน้ำใจอะไรอีกเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตทั้ง3ข้อนี้เด็กๆคิดว่าอยู่ในตัวของขันทองไหมลูกอยู่ทำไมเด็กๆถึงตอบว่าอยู่คะมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราเนี่ยทราบว่าขันทองเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีน้ำใจและเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นลูกเหตุการณ์อะไรนะ
3: พายไม้เล่นกันของวางไว้ครับ
2: พลายไม้กับพลายน้ำใช่ไหมคะจัดชุมนุมการเต้นรำเพราะว่าผู้ทั้งสองเนี่ยก็คือทำไมคะชอบงานรื่นเริงนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะเมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ทิ้งกระเช้าสีดาเนี่ยไว้เกลื่อนกราดเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเหตุการณ์ต่อมาขันทองทำไมคะในระหว่างที่เดินเล่นอยู่ในคืนนั้นขันทองก็เหลือบไปเห็นหุ้ยกระเช้าสีดามันลอยได้ลอยแล้วนำไปวางไปกองแล้วนำไปวางนะคะแล้วก็เป็นกองถ้าเป็นเด็กทั่วไปเด็กๆหนูคิดว่าหนูจะอยู่ไหมลูก เด็กๆปลายทางละคะถ้าเด็กๆ เจอในระหว่างที่เดินเล่นอยู่ระหว่างกลางคืนแล้วเจอสิ่งของลอยได้ลอยๆๆๆๆแล้วก็ไปวาง

0: กองไว้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะอยู่ต่อไหมคะเป็นคุณครูก็ไม่อยู่ลูกแต่ขันทองนะคะทำเป็นยังไงคะแตกต่างจากคนทั่วไปเลยขันทองก็เอ๊ะช่างสังเกตนะคะเห็นว่ากระเช้าสีดาเนี่ยวางเกลื่อนกาดแล้วสิ่งที่กระเช้าเนี่ยมันกำลังลอยอยู่นั้นนำไปวางไว้เป็นกองให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยขันทองก็เลยเป็นยังไงลูก
1: ช่วย
0: ใช่ไหมคะช่วยทำไม
1: นำเอากระเช้าส
0: ี
1: ดาไปวางบนกอง
0: ใช่ค่ะก็คือช่วยเก็บกระเช้าสีดานั้นไปรวบรวมเป็นกองเห็นไหมคะเก่งมากค่ะก็จะทำให้เรานะคะทราบได้ว่าอ๋อเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าเด็กหญิงขันทองนะคะก็คือเป็นคนที่ทำไมลูกมีน้ำใจนั่นเองก็ถือว่าเป็นคนดีนะคะซึ่งผู้นะคะพรายไม้กับพรายน้ำเนี่ยเข้าเกณฑ์ในลักษณะที่พรายไม้กับพรายน้ำชอบไหมลูกเข้าเกณฑ์ไหม
1: เข้าน
0: ั่นเองเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับตัวละครนะคะว่าตัวละครนี้ได้สอนอะไรบ้างอย่างเช่นขันทองสอนให้เราเป็นยังไงลูกมีอะไรคะมีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตส่วนพายไม้กับพายน้ำก็เป็นยังไงคะคือชอบคนดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราจัดงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเจอของที่ทิ้งเกลื่อนกลาดเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: เก็บ
0: ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนี่คือตัวละครนะคะที่สอนสิ่งต่างๆให้เราได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้หลังจากนั้นนะคะนักเรียนนะคะจะต้องจับใจความสำคัญและวิเคราะห์นะคะแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ต่อไปนักเรียนจะต้องนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสุดท้ายนั่นก็คือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมอ่านเอาเรื่องหลายๆคนอาจจะยังจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะอ่านทบทวนเรื่องกระเช้าสีดาอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมอ่านเอาเรื่องกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเริ่มอ่านทบทวนเรื่องกระเช้าสีดาได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทบทวนเนื้อหากันแล้วค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะคุณครูก็ขอทบทวนเรื่องที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องการอ่านจับใจความนั่นเองไหนใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าการอ่านจับใจความคืออะไรมีใครตอบได้บ้างคะ
1: การอ่านจับใจความจะทำให้เราช่วยเข้าใจสิ่งที่ส่วนสำคัญหรือว่าเป็นแก่นในเรื่องนั้นๆได้ค่ะ
0: เก่งมากค่ะการอ่านจับใจความนะคะเป็นการค้นหาสาระสำคัญของเรื่องหรือแก่นเรื่องนั้นๆที่เรานั้นได้อ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้และทบทวน

0: วนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนคุณครูลองไหนคุณครูนะคะเดี๋ยวจะลองสุ่มเลขที่และจะสอบถามวิธีการของแต่ละคนดูสิว่านักเรียนมีวิธีการอ่านจับใจความอย่างไรบ้างเลขที่3ค่ะเลขที่3ใครเอ่ยนักเรียนมีวิธีการอ่านจับใจความอย่างไรบ้างคะลูก
1: อ่านพิจารณาเนื้อหาที
2: ่ละย่อหน้าครับ
0: อ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ นั่งลงลูกต่อไปเลขที่7ค่ะเลขที่7ค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างลูกเอาตามความคิดของตัวเองก็ได้ค่ะตามวิธีของตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนในหนังสือเป๊ะๆ
3: พิจารณา
0: พิจารณาอะไรคะ
3: จับใจความสำคัญใจความสำคัญ
0: พิจารณาใจความสำคัญแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือใจความสำคัญลูก
3: ตัดส่วนขยายออกครับ
0: นั่นก็คือตัดส่วนขยายออกเราจะรู้ได้ว่าในการพิจารณาเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเราจะทราบได้ว่าข้อความเหล่านี้นะคะเป็นใจความสำคัญหรือเป็นแก่นเรื่องหรือเนื้อหาสาระสำคัญของเรื่องนั้นให้เด็กๆพิจารณาเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำว่าตัวอย่างมีคำว่าเช่นมีคำว่าเป็นต้นหรือมีการขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆส่วนเหล่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าพลความหรือใจความรองซึ่งมันไม่ใช่ใจความสำคัญนั่นเองดังนั้นเมื่อเราอ่านแล้วพิจารณาแต่ละย่อหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาดูค่ะว่าแต่ละย่อหน้านั้นมีใจความสำคัญอย่างไรโดยที่เรานะคะพิจารณาจากที่คุณครูนะคะได้บอกกับนักเรียนเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีส่วนขยายมีการยกตัวอย่างมีสถิติหรือมีตัวเลขมาก็จะถือว่าเป็นส่วนของใจความรองเราจะไม่เอามาเขียนในใจความสำคัญนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะสรุปให้เด็กๆนะคะได้ฟังกันนะลูกหลังจากที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนำข้อมูลนะคะใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงให้เป็นสำนวนภาษาของตนเองเพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านนั้นอ่านแล้วเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างลูกถือว่าเป็นการทบทวนหลักการอ่านจับใจความสำคัญมีใครยังจำไม่ได้อีกบ้างเอ่ยหลักการอ่านจับใจความสำคัญยากไหมคะยากไหมคะลูกหลักการอ่านมีนิดเดียวค่ะขอแค่ให้นักเรียนนะคะใส่ใจแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะรวมไปถึงหากใครจำไม่ได้นักเรียนสามารถใช้การจดนะคะเพื่อเป็นการจำอีกอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมอ่านเอาเรื่องค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำถามนั้นก็คือตัวละครสำคัญในเรื่องมีใครบ้างมีใครบ้างนะไหนเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางไหนตอบคุณครูดูสิคะว่าตัวละครสำคัญมีใครบ้างเอ่ย

0: ขันทองนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำถามถัดไปค่ะเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่าเด็กๆจะช่วยกันตอบหรือจะให้คุณครูสุ่มเลขที่คะในใครบอกว่าบางคนบอกว่าช่วยกันตอบสรุปว่าจะเอาสุ่มหรือจะเอาช่วยคะ
1: ช่วย
0: จะเอาช่วยกันตอบในใครบอกว่าช่วยกันตอบยกมือใครบอกว่าจะใช้วิธีการสุ่มเอามือจับหัวมติเป็นเอกฉันท์นะคะตามประชาธิปไตยนะลูกนั่นก็คือช่วยกันตอบนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่ช่วยกันตอบคุณครูก็จะเปลี่ยนนะลูกให้เป็นการสุ่มแทนนะคะตกลงไหมคะมาดูข้อต่อไปค่ะสถานที่ในเรื่องเกิดขึ้นที่ใดบ้างอนุญาตให้สืบค้นหาดูได้เล็กน้อยถึงปานกลางในไหนคะ
1: ในป
0: ่าในป่าใช่ไหมลูกต่อไปเรามาดูคำถามต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องมีเหตุการณ์อะไรบ้างอันนี้แหละค่อนข้างที่จะยากให้เด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียงลำดับก่อนอย่างแรกเลยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนคะพรายไม้กับพรายน้ำทำไมคะเขาประชุมแบบเคร่งเครียดไหมลูกเขาประชุมแบบไหนสบายสบายร้องรำใช่ไหมคะก็คือเป็นการประชุมหรือชุมนุมนะคะก็คือเป็นการเหมือนสังสรรค์กันนะคะเพราะว่าผู้เหล่านี้ชอบความสนุกสนานนั่นเองค่ะเอาละค่ะเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นลูกเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นลูก
2: พายไม้ค่ะแยก
3: จากต่างไปเล่นกัน
0: ครับ
3: ไปขายไม้ทองที
0: ่
3: ช่วยก
0: ัน
3: แยกย้ายไปเล่น
0: เหตุการณ์ต่อมาก็คือเมื่อมาชุมนุมแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเล่นอ่ะขอเหตุการณ์ที่มันสำคัญสำคัญโอ้จะไม่เลิกก่อนเหรอลูกหนูจะไม่เลิกงานก่อนเหรอลูกขันทองเดินเข้าไปในงานเลยไหม
1: ไม
0: ่เราจะต้องเรียบเรียงใหม่ลำดับแรกก่อนเลยคือทำไมคะพรายไม้กับพรายน้ำเป็นยังไง
1: ได
0: ้ประชุมกันนะคะสนุกสนานเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเล่นนะคะก็จะทำให้ข้าวของหรือกระเช้าสีดาเนี่ยเกลื่อนกราดกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการชุมนุมหรือการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลูกใครเป็นคนเก็บก่อนครั้งแรกเลย
1: พรายน
0: ้
1: ำ
0: พรายน้ำย้ำอีกครั้งนึงพรายน้ำเป็นเพศอะไรคะ
1: เพศหญ
0: ิงเพศหญิงนั่นเองเก่งมากนะคะมาดูนะคะระหว่างหลังจากเลิกนะคะกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วพรายน้ำเนี่ยแค่เป็นยังไงลูกช่วยกันเก็บใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่กระเช้าสีดาเป็นยังไงคะมีปริมาณที่เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: เยอะดังนั้นในระหว่างที่เก็บเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
1: ข
0: ัน
1: ทอง
0: ขันทองก็เดินมาเห็นอะไรลูก
1: เห
0: ็นกระเช้าลอยขึ้นมาได้ถ้าเป็นบ้านครูก็คือวิ่งหนีไปแล้วนะคะแต่ว่าขันทองเป็นยังไงเก่งนะขันทองนะคะก็คือเป็นมีความกล้าหาญนะคะก็คือพิจารณาดูซิว่าลอยไปไหนนะลอยไปอยู่ตรงกองนี้เองแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยเอ๊ะแล้วเราก็เจอสิ่ง

0: างนี่กระเช้าสีดาเนี่ยอันเล็กๆตะกร้าเล็กๆเกินกราดอยู่ก็พิจารณาจากการที่กระเช้าเนี่ยต่างลอยไปแล้วนำไปวางเป็นกองขันทองก็เลยเป็นยังไงอยากจะเป็นยังไงคะอยากจะช่วยเก็บในระหว่างที่อยากจะช่วยเก็บเกิดอะไรขึ้นลูกเมื่อขันทองช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บแล้วพิจารณาสิ่งของที่ขันทองเก็บขึ้นมาขันทองรู้สึกยังไง
1: รู้สึกเก็บ
0: รู้สึกยังไงก่อนรู้สึกยังไง
1: เหม
0: ือ
1: นม
0: ี
1: อะไรเย็นๆมาแปะตรงตา
0: เหมือนมีอะไรเย็นๆมาแปะตรงตาเพราะว่าอะไรเพราะพฤติกรรมของขันทองเป็นยังไงคะเป็นที่ถูกใจของพรายน้ำเพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นคนที่จิตใจดีนะมีเมตตานะคะช่วยเหลือใช่ไหมคะช่วยเหลือในการเก็บให้ความช่วยเหลือก็เลยเป็นยังไงโดนบันดาลให้
1: เห็น
0: เป็นรูปอะไรเอ่ยเห็นเป็นรูปอะไรคะ
1: คนใส่เสื้อตัวเอง
0: ก็คือเห็นรูปของตัวเองในเวอร์ชั่นทำไมคะตัวในเวอร์ชั่นตัวจิ๋วตัวเล็กนิดเดียวนะคะคราวนี้ก็อย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าจากการกล่าวข้างต้นว่าพูดนะคะหรือพลายไม้กับพลายน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ดังนั้นการที่เขาเนี่ยต้องการให้พลายต้องการให้ขันทองเนี่ยได้เห็นเขาจึงเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เป็นยังไงคะให้เหมือนขันทองหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อลูก
1: แล้วก็ชม
0: ก็มีการเอ่ยชมขันทองว่าเป็นยังไงเป็นคนดีมีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พลายไม้บอกว่าขันทองเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตลูก
1: เพราะขันทอง
0: ช่วยเก็บกระเช้าสีดาใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะนั่นก็คือในระหว่างที่เก็บนั้นขันทองก็รู้สึกว่าอยากจะได้กระเช้าสีดานั้นกลับไปแต่กระเช้าสีดานี้เราไม่รู้นี่ว่าเจ้าของมันเป็นใครการที่เราไปหยิบฉวยแล้วเอากลับไปเลยถือว่าเป็นการขโมยไหมลูก
1: เป็น
0: ขันทองได้ทำเช่นนั้นไหมคะ
1: ไม่
0: ได้ทำในเมื่อเราหาเจ้าของไม่เจอต่อให้เราอยากได้แค่ไหนเราก็ทำยังไงลูกต้องรู้จักห้ามใจตัวเองนะคะเราจะต้องขอเจ้าของก่อนเราถึงจะหยิบสิ่งนั้นไปได้นะคะไม่ใช่ขอเสร็จแล้วหยิบไปเลยนะลูกหนูต้องรอให้เจ้าของอนุญาตก่อนนะคะถ้าเจ้าของไม่อนุญาตแล้วหนูหยิบไปเลยก็ไม่ต่างอะไรกับการขโมยนะลูกเอาละค่ะต่อไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อลูก
1: ขันทองถามว่ากระเช้าสีดานี้พลายน้ำเป็นคนสร้างขึ้นหรือเปล่า
0: แล้วพลายน้ำตอบว่าอย่างไรลูก
1: ไม่ได้สร้าง
0: ขึ้นคราวนี้เรามาดูนะคะเรามาดูนะลูกหลังจากที่ขันทองนะคะได้ช่วยเก็บแล้วใช่ไหมคะขันทองก็รู้สึกว่าอยากจะเอาไปเล่นพลายไม้ขออภัยค่ะพลายน้ำก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้กระเช้าสีดาหยิบไปได้เลยนะหยิบไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ขันทองหยิบไปแค่
1: ใบเด
0: ีย
1: ว
0: เพราะว่าเพราะว่าเกรงใจเห็นไหมถ้าเป็นเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะหยิบไปกี่ใบเอ่ย

0: เด็กๆก็หยิบไปใบเดียวอู้ยเก่งมากเลยเป็นเด็กน่ารักจิตใจดีเหมือนขันทองนะคะเด็กๆปลายทางก็ด้วยใช่ไหมคะหยิบแค่ใบเดียวใช่ไหมลูกเอาละค่ะต่อมาค่ะลูกหลังจากที่ไปใบเดียวเนี่ยก็ทำให้พรายน้ำเนี่ยเห็นว่าขันทองเป็นคนที่ทำไมคะรู้จักเกรงใจก็เลยเป็นยังไง
1: ย
0: ิ่งเอ็นดูก็เลยเป็นยังไงคะใช้ทั้งสองมือเนี่ยกอบโกยเอากระเช้าสีดาเนี่ยไปใส่ไว้ในมือของขันทองนะคะไม่ต้องเกรงใจเอาไปเลยเอาไปเลยนะคะแล้วก็เมื่อขันทองได้กระเช้าสีดาที่เรียบร้อยแล้วขันทองก็กลับมาบ้านแล้วเจอใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่
0: เจอคุณแม่ขันทองได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังไหม
1: เล
0: ่าแล้วคุณแม่ได้ตอบว่าไงลูกคุณแม่ได้บอกกับขันทองว่าไงคะ
1: แม่ดีใจ
0: คุณแม่ดีใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกของตนนั้นเป็นคนดีนั่นเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำถามถัดไปกันเลยลูกเด็กๆนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากเรื่องกระเช้าสีดาอย่างแรกเลยกระเช้าสีดาที่มาของกระเช้าสีดาเกิดจากเรื่องอะไรเรื่องของรามเกียรตินะคะเป็นเหตุการณ์ตอนไหนคะตอนที่ทศกัณฐ์ทำไมคะสีดาแล้วกระเช้าวิเศษก็ตกลงไปในป่าใช่ไหมคะเทวดาเลยเกิดความเสียดายนะคะก็เลยทำไมคะโดนบันไดมีกระเช้าสีดานั้นเสกก็คือเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนางสีดานั่นเองอ่ะเราได้ความรู้อะไรอีกลูกเราได้ความรู้อะไรอีกคะเราได้ความรู้อะไรอีกหลังจากที่เราได้ความรู้แล้วว่าที่มาของกระเช้าสีดาเนี่ยเกิดจากเรื่องรามเกียรตินะเราได้ทราบไหมคะว่ากระเช้าสีดาเนี่ยเป็นพืชชนิดไหนเป็นเถาถูกไหมลูกนี่ก็คือความรู้ต่อมาเด็กๆคะเด็กๆเห็นถึงความเชื่อของในเรื่องไหมลูกความเชื่อในเรื่องพูดความเชื่อในเรื่องการที่บางครั้งเนี่ยเวลาพ่อแม่หรือบุคคลที่เลี้ยงดูเราเนี่ยจะสั่งสอนให้เราเป็นคนดีเนี่ยเขามักจะหยิบยกเรื่องเล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดผีหรือว่าจะเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยจำได้ง่ายและนำไปประพฤติปฏิบัติได้นั่นเองเอาละค่ะเมื่อนักเรียนได้ความรู้จากเรื่องกระเช้าสีดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูขอถามค่ะคำถามถัดไปนั่นก็คือนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องกระเช้าสีดาอะตอบมา5ข้อค่ะข้อที่1คือ
1: ความเมตตา
0: ความเมตตาสอง
1: ความม
0: ี
1: น้ำใจ
0: ความมีน
1: ้
0: ำใจสาม
1: ความซ
0: ื่
1: อส
0: ั
1: ตย
0: ์
1: ส
0: ุ
1: จริ ต
0: สี่ไม่โลภนะคะก็คือไม่เอาของคนอื่นนะคะเป็นของตนเองห้า
1: ชอบช่วยเหล
0: ือ
1: ค
0: น
1: อ
0: ื
1: ่น
0: การช่วยเหลือผู้อื่นเก่งมากค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นการสรุปนะคะเรื่องกระเช้าสีดานะลูกเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะคำชี้แจงนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะนั่นก็คือ 1. ให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะและให้คำแนะนำในการทำงานนะคะ 3. ก็คือตรวจประเมิน

ใบงานที่2ค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่2ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเมื่อตรวจสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้เด็กๆนะคะรวบรวมชุดกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะคะให้นักเรียนจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กับความคิดสำคัญนะคะจากเรื่องกระเช้าสีดาให้ถูกต้องค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของใบงานค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะหยิบปากกาแดงขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการตรวจสอบค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ังจากที่เราตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยถูกกี่ข้อคะให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคุณครูปลายทางและสุดท้ายอย่าลืมเก็บชุดกิจกรรมให้คุณครูปลายทางได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะนำความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญไปใช้ได้อย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะใครจะเป็นคนตอบเอ่ย
1: นำไปใช้ในเรื่องการเรียนวิชาอื่นครับ
0: นำไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆถ้าเราไม่นำไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆมีอะไรอีกบ้างคะที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
1: นำไปอ่านจับใจความสำคัญเมื่อเราอยากอ่านจับใจความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะอ่านได้คล่องแคล่วค่ะ
0: เด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะและนี่นะคะคือคำตอบที่เรานะคะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากการเรียนแล้วเด็กๆหลายคนเนี่ยก็จะอ่านนวนิยายวรรณกรรมหรือสารคดีงานต่างๆนะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยหากเด็กๆใช้ทักษะการฝึกจับใจความสำคัญก็จะทำให้เด็กๆนั้นทราบสาระสำคัญของเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะ 2. ใบความรู้ที่2เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะ 3. ใบงานที่3เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสนุกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องกระเช้าสีดาหากนักเรียนคนใดนะคะยังจับใจความหรือหาสาระสำคัญของเรื่องไม่ได้คุณครูแนะนำให้เด็กๆนะคะย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาและทบทวนทักษะของตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนุ่มจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนุ่มจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังเลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง

0: คตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้

0: ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
1: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
1: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากย้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนที่ก้นอีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
0: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักเป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิพย์พุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืนสองข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
0: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี่
1: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรม

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

พระรามให้หนุมานองคตและชมพูพานไปสืบข่าวนางสีดาพร้อมทั้งสำรวจเส้นทางไปกรุงลงกาในคราวเดียวกันซึ่งงานครั้งนี้พระรามให้สัญญากับหนุมานว่าเมื่อกลับมาแล้วมีสิ่งใดที่พระองค์ทรงอยู่จะเปลื้องจากพระองค์ประทานให้เป็นรางวัลระหว่างทางทั้งสามได้พบยักษ์ปักหลันที่ถูกพระอิศวรสาปให้มาเฝ้าสะพันตาย ักษ์ปักหลันเมื่อรู้ว่าเป็นทหารของพระนารายณ์อวตารจึงชี้ทางให้องคตมีจิตเมตตาจึงยื่นมือไปลูบหลังทำให้ปักหลันพ้นคำสาปกลับเป็นเทวดาแล้วหอกคืนวิมานไปเมื่อเดินทางต่อก็ได้พบนางบุษมาลีซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกพระอิศวรสาปให้มาอยู่บนปราสาทในเมืองร้างเมื่อนางรู้ว่าทั้งหมดเป็นทหารพระรามนางจึงชี้ทางให้อันกรุงลงกาธานีไปโดยหรดีทิสาแต่นี้ก้าวโยชน์คณนาจึงจะพบมหานาทีเชี่ยวฉานใหญ่หลวงลึกกว้างมีนางอับสรโฉมสีสำหรับรักษาวารีจงถามเทวีต่อไปที่สุดหนุมานก็ได้นางและถอนคำสาปที่ทำให้นางต้องทนทุกข์มาถึง 30,000 ปีได้จากนั้นก็โยนนางขึ้นท้องฟ้ากลับคืนสวรรค์จากนั้นก็ได้พบนางสุวรรณมาลีที่พระอิศวรให้ใช้มารอ3ยอดทหารเพื่อบอกทางไปลงกานางบอกให้ยกพลข้ามน้ำไปพบพระชดินทร์ฤาษีจากนั้นพระฤาษีจะเป็นผู้นำทางเองหนุมานจึงนิมิตกายใหญ่ใช้หางเป็นสะพานให้พลวานรเดินข้ามไป

0: าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัตสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยนาย

0: รัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนารสัมมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทย
1: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนารสัมมวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนรุนถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยและก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
1: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงร้อยวันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
0: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนารสัมมวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนารสัมมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ภายพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนารสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
0: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี

0: และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
2: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะคนจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกคีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับท่านก็กำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี้ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอบบางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้านะมีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยพูดได้จนหมดผู้ต้องขัง
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค์
3: ผ่านกี่เดือนแล้วคะ
4: ตอนเดียวมีสองเดือน

0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
1: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

0: คืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมี CPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกมาจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นฝ่ายข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีอะค่ะความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะนั่นมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ที่ตอนนี้เราเจอคน
2: เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มศว.ด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบมั้ยคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ

ขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทางนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ

0: งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ3,000 คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้า
0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านโดยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์และก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
2: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายในสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ

0: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
1: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อการสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
0: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
1: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้า

0: ฝืนสิเธอขอให้ฝืนฮะ
1: รู้สึกตัวแล้ว
2: โอ้ยเย้ฝืนแล้ว
1: จริงจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
4: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
5: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
6: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
5: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
4: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
5: ได้พระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
2: 7ขวบค่ะ
5: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
6: โอ้เท่จัง
2: โหเท่มากเลยครับ
5: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
6: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องใหม่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์หรือที่เราจะเรียนรู้วันนี้คือหลักการของสหกรณ์นั่นเองนะคะว่าในพื้นที่ของเราในชุมชนของเราในท้องถิ่นของเรานั้นมีสหกรณ์จัดตั้งขึ้นหรือไม่นั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้นะคะว่าชุมชนเราเคยพบเจอสหกรณ์ใดในชุมชนของเราบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้

0: 1. ระบุหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ได้ 2. วิเคราะห์และจำแนกหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์และ3สามารถประยุกต์หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะในวันนี้เราจะมาดูว่าสหกรณ์นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรนะคะแล้วมีหลักการใดเกิดขึ้นบ้างในการจัดตั้งในวันนี้เรามาดูอย่างแรกเลยก็คือความหมายเด็กๆต้องทราบความหมายของสหกรณ์ก่อนนะคะความหมายของสหกรณ์เลยคือการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า10คนขึ้นไปโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือเพื่อดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยไม่หวังผลประโยชน์แสดงว่าเวลาพื้นที่ใดจะจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นต้องมีจำนวนสมาชิกกี่คนขึ้นไปลูก
1: 10คน
0: มีสมาชิกทั้งหมด10คนขึ้นไปในการจัดตั้งสหกรณ์นั่นเองนะคะแล้วสมาชิกทุกๆคนนะคะก็จะไม่หวังผลประโยชน์นะคะหรือรายได้ที่มาจากสหกรณ์นั่นเองนะคะเรารู้ความหมายไปแล้วนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมีการสืบค้นกันด้วยนะคะสืบค้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อตกลงกันก่อนในวันนี้นะคะข้อตกลงในการทำงานกลุ่มนะคะ 1. เลยใช้คำพูดที่เหมาะสม 2. ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองในวันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องสหกรณ์นะคะแต่คุณครูน้ำอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาด้วยตัวเองด้วยในที่นี้และเราก็จะมาพูดคุยภายหลังจากการศึกษาทีละข้อมูลนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีทั้งหมดนะคะ3ข้อมูลที่เราจะศึกษากันนั่นเองนะคะข้อมูลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกข้อมูลให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มศึกษาทีละข้อมูลนะคะเดี๋ยวคุณครูแจกให้นักเรียนก่อนนะคะแจกให้นักเรียนก่อนนะคะกลุ่มละ1ชุดกลุ่มละ1ชุดนะคะกลุ่มละ1ชุดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าอันไหนคือข้อมูลที่1ที่เราจะต้องศึกษาก่อนนะคะแล้วเราจะพูดคุยกันแล้วต่อด้วยข้อมูลที่2และข้อมูลที่3นั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้เด็กๆได้ครบหรือยังเอ่ยครบแล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันสิ่งที่เราจะศึกษาเรื่องแรกเลยนะคะนักเรียนเห็นใบงานนะคะใบที่ศึกษาหน้าตาแบบนี้ไหมคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือเป็นข้อมูลที่1นะคะข้อมูลที่1จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยด้านบนคุณครูเขียนไว้ให้แล้วเกี่ยวกับอะไรคะ
2: สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย
0: คือเกี่ยวกับสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยนะคะว่ามีการจัดตั้งสหกรณ์ใดบ้างเราจะศึกษาข้อมูลที่1ก่อนนะคะแล้วเราจะมาพูดคุยกันเมื่อเราพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะศึกษาข้อมูลที่2ต่อนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะหรือคุณครูนะคะอาจจะมีข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากนักเรียนภายในห้องเรียนก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ศึกษาข้อมูลที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเด็กๆนะคะพบเจออะไรบ้างหลังจากที่ได้ศึกษาภายในกลุ่มของเรานั่นเองนะคะจากที่เราศึกษาเราพบเจออะไรกันบ้างลูกสากลแห่งแรกอยู่ที่ไหนสากลแห่งแรกนะคะมีชื่อว่าอะไรใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างกลุ่มที่3ตอบได้เลยค่ะว่าสากลแห่งแรกที่เด็กๆได้ศึกษาอยู่ที่ใดเอ่ยคือชื่ออะไรลูกชื่ออะไรก่อน
1: สากลวัดจันทร์ครับ
0: สากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยหลังจากนั้นแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์สหกรณ์อะไรลูก
1: วัดจันทร
0: ์สหกรณ์วัดจันทร์นั่นเองนะคะสหกรณ์แห่งนี้ขอบคุณมากลูกคำถามต่อมาสหกรณ์แห่งนี้มีการจดทะเบียนไหมคะเด็กๆมีการขึ้นทะเบียนไหมคะมีแล้วขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่ล่ะคะเราศึกษามาแล้วใครตอบคุณครูได้บ้างขอกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่5ขอกลุ่มที่5ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวลองมาดูกลุ่มที่3ต่อขึ้นทะเบียนวันที่เท่าไหร่คะ
2: วันที่26กุมภาปี59ค่ะ
0: วันที่26กุมภาใช่ไหมคะปี59ต่อมาไหนกลุ่มที่3คำตอบเดียวกันไหมเอ่ยเด็กๆ ดูนะคะพ.ศ.อะไรไม่ใช่พ.ศ. 2559แต่เป็นพ.ศ.พุทธศักราช2400เท่าไหร่ลูก459เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5บอกว่าปี59นะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางจะสับสนว่าปี2559หรือไม่ไม่ใช่นะคะจะเป็นปี2459ใช่ไหมคะเด็กๆที่เราได้ศึกษาถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วนะคะดูพ.ศ.ให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆรู้แล้วว่าสหกรณ์แห่งแรกมีชื่อว่าสหกรณ์วันไม่จำกัดสินใช้ถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นแล้วมีการเปลี่ยนชื่อปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดมีการจดทะเบียนหรือมีการขึ้นทะเบียนวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459นั่นเองใครเจอข้อมูลเดียวกับคุณครูบ้างมีไหมเอ่ยมี1กลุ่ม2กลุ่มกลุ่ม1เจอไหมคะเจอข้อมูลเดียวกับคุณครูที่คุณครูสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ไม่เอ่ยเจอกลุ่มที่4เจอไหมคะเจอนะคะต่อมาสหกรณ์แห่งแรกมีสมาชิกกี่คนเริ่มแรกเลยกี่คนเอ่ย16คนนั่นเองนะคะนักเรียนดูจากตรงไหนเรามีข้อมูลอยู่ตรงกรอบด้านล่างใช่ไหมคะเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติมของนักเรียนนั่นเองนะคะนี่แล้วสหกรณ์วัดจันทร์นะคะจำกัดนะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนคะกลุ่มที่5ตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: เจอไม่เอ่ยคะเพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าตำบลอะไรเอ่ยตำบลวัดจันทร์จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะข้อมูลที่1ถือว่าเด็กๆได้ศึกษาและตอบข้อมูลได้นะคะต่อมาเรามาดูข้อมูลที่2การที่เราจะศึกษานะคะข้อมูลที่2นะคะคือวันสหกรณ์แห่งชาตินั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะหยิบใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะใบความรู้ที่เราจะศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาข้อมูลที่2กันนะคะหลังจากศึกษาแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนคำตอบกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ต่อมานะคะหลังจากที่เด็กๆศึกษาแล้วข้อมูลที่2ใช่ไหมคะข้อมูลที่2ใครคือบิดาแห่งสหกรณ์ไทยมีใครตอบคุณครูได้บ้างหลายกลุ่มเลยกลุ่มไหนดีเอ่ยขอกลุ่มด้านหลังก่อนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยกลุ่มด้านหลังค่ะใครคือบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
1: พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกร
0: กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เป็นคำตอบเดียวกันไหมคะคำตอบเดียวกันเด็กๆ กลุ่มอื่นๆดูด้วยนะคะว่าใครเป็นบิดาแห่งสหกรณ์ไทยนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งคำถามวันสหกรณ์แห่งชาติคือวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรกลุ่มที่3ยกมือก่อนขอกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3คือวันอะไรคะ
2: วันที่26กุมภาพันธ์ค่ะ
0: กลุ่มที่3บอกว่าวันที่26กุมภาพันธ์ขอบคุณค่ะกลุ่มที่1คำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะคำตอบเดียวกันกลุ่มที่5กลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้หนูจะตอบคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะวันที่26กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะตอนนี้เราศึกษาไปแล้ว2ข้อมูลนะคะต่อมาในข้อมูลที่3แผ่นสุดท้ายเลยนะคะข้อมูลที่3ของเราเด็กๆเจอไหมคะหน้าตาใบกิจกรรมเป็นเช่นนี้นะคะด้านบนเขียนว่าบิดาแห่งสหกรณ์ของโลกนะคะถ้าพร้อมแล้วศึกษาได้เลยว่าคือใครเอ่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูเหมือนเดิม

0: ังไม่เจอข้อมูลมีไหมข้อมูลที่3มีไหมเอ่ยไม่มีเนาะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะแลกเปลี่ยนความรู้ในข้อมูลที่3นะคะอ่ะเด็กๆคะเราศึกษามาแล้วข้อมูลสุดท้ายนะข้อมูลที่3บิดาแห่งสหกรณ์โลกนะคะคือใครคือใครเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างอ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5คือใครลูก
1: โรเบิร์ตโอเว่นชายชาวอังกฤษค่ะ
0: โรเบิร์ตโอเว่นนะคะเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนลูกเพื่อนตอบไปแล้วด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นชาวอังกฤษนั่นเองนะคะบุคคลนี้คือใครลูกคือใครลูกเป็นใครลูกเป็นบิดาแห่งสหกรณ์โลกนั่นเองนะคะบิดาแห่งสหกรณ์โลกนะคะเมื่อก่อนก็ได้มีการเป็นบุคคลนะคะที่มีฐานะที่ยากจนนะคะแต่นะคะมีความเฉลียวฉลาดนะคะได้มีการถือหุ้นโรงงานนะคะได้มีการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆในที่นี้ด้วยนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลไปแล้วทั้ง3ข้อมูลในวันนี้นะคะแล้วได้ตอบคำถามแล้วแลกเปลี่ยนความรู้แล้วนั่นเองนะคะเราลองมาทวนดูซิว่าสิ่งที่เราศึกษามานั้นทั้ง3ข้อมูลเลยยังจำอยู่ยังจำได้อยู่หรือไม่นะคะอ่ะมาดูคำถามแรกสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าอะไรเอ่ยกอไก่สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ขอไข่สหกรณ์ออมทรัพย์ลพบุรีข้อควายสหกรณ์ประมงข้ออะไรเอ่ยใครตอบกอไก่บ้างกอไก่จากการศึกษาแล้วไหนคุณครูจะดูมือซิใครตอบนอกเหนือจากกอไก่มีไหมเอ่ยอ่ะไม่มีเอามือลงนะคะเมื่อคุณครูได้สำรวจแล้วเด็กๆตอบกอไก่เป็นจำนวนมากนะคะหรือว่าทั้งห้องเลยก็ว่าได้นั่นเองเรามาดูคำตอบกันสหกรณ์แห่งแรกแห่งประเทศไทยเลยนะคะคือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้สหกรณ์นี้ที่ครูนำมาเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นปัจจุบันหรือยังชื่อเดิมหรือว่าชื่อปัจจุบันแล้วตอนนี้ชื่ออะไรลูกชื่อเดิมชื่อใหม่คือชื่ออะไรลูก

0: วัดจันทร์นั่นเองนะคะคำถามต่อมานักเรียนเราเรียนเรื่องสหกรณ์ใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยรู้จักสหกรณ์อะไรบ้างหรือเคยเห็นสหกรณ์ใดบ้างมีไม่เอ่ยชุมชนเรามีสหกรณ์อะไรบ้างมีไม่เอ่ยเด็กๆบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยพบเจอนะคะเด็กๆรู้จักสหกรณ์ร้านค้าไหมคะสหกรณ์ร้านค้าไว้ทำอะไรลูกไว้ทำอะไรลูกขายของใช่ไหมคะในชุมชนบางชุมชนเนี่ยอาจจะมีสหกรณ์ร้านค้านะคะเกิดขึ้นได้นะคะหรือสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนเรามีสหกรณ์มั้ยลูก
1: ม
0: ีสหกรณ์โรงเรียนเราขายอะไรบ้างคะ
1: อ
0: ุปกรณ์การเรียนต่างๆนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูหลักการของสหกรณ์กันบ้างเรารู้ความหมายไปแล้วนะคะเราต้องมาดูหลักการต่างๆที่มีการจัดตั้งขึ้นด้วยนะคะการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ยึดหลักที่ทำกิจกรรมร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งไว้นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์จะมีอะไรบ้างในการจัดตั้งเรามาดูกันนะคะในข้อแรกนะคะข้อที่1การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3. มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 5. การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศ 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ 7. การเอื้ออาทรต่อชุมชนแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนหลักสหกรณ์ทั้งหมดกี่หัวข้อคะ 7 หัวข้อนั่นเองนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกเลยก็คือการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดใจกว้างนะคะ1เลยก็คือการรับสมาชิกตามความสมัครใจไม่กีดกันทางเพศเชื้อชาติศาสนาแสดงว่าเพศหญิงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ไหม
1: ได้
0: เพศชายได้ไหม
1: ได
0: ้ศาสนาพุทธได้ไหมคะศาสนาคริสต์ได้ไหมคะศาสนาอิสลามได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะและเชื้อชาติล่ะเชื้อชาติอื่นๆเข้าได้ไหมที่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยได้เช่นเดียวกันในที่นี้นะคะก็สามารถเข้าไปอยู่ในสหกรณ์ได้นั่นเองนะคะไม่จำกัดเพศนั่นเองไม่จำกัดเชื้อชาติและไม่จำกัดศาสนาด้วยนะคะต่อมาข้อที่สองหัวข้อที่สองหลักการข้อที่สองเลยก็คือการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยนะคะจะมีการร่วมกันนะคะกำหนดนโยบายและตัดสินใจด้วยกันนะคะดังนั้นแล้วเมื่อเรามีคนจำนวนมากนะคะเพราะว่าการจัดตั้งสหกรณ์ต้องมีกี่คนขึ้นไปลูกกี่คนลูก10หรือ4ลูก10คนขึ้นไปนั่นเอง10คนนะคะดังนั้นแล้วเมื่ออยู่เป็นกลุ่มการนะคะเราก็ต้องใช้หลักประชาธิปไตยเนี่ยร่วมกันตัดสินใจนั่นเองเหมือนนักเรียนเนี่ยอยู่ภายในห้องเรียนนะคะเวลานักเรียนจะเลือกหัวหน้าห้องหรือเลือกนะคะหัวหน้าในการทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องนะคะเราก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะนะคะว่าเสียงส่วนมากเนี่ยจะเลือกใครนะคะในเสียงประชาธิปไตยนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3หลักข้อที่3เลยก็คือการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกการมีส่วนร่วมครูน้ำจะแบ่งเป็นข้อไว้ให้นะคะในข้อที่3นะคะข้อที่1เลยนะคะย่อยลงมา1สมาชิกมีส่วนร่วมในการถือหุ้นกับสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคนะคะเมื่อเราเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วเราสามารถถือหุ้นภายในสหกรณ์ได้ที่เราลงหุ้นไว้2มีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวประชาธิปไตยนะคะเมื่อเป็นตามแนวประชาธิปไตยเวลาเรานะคะจะทำอะไรในสหกรณ์หรือจะนำเงินนั้นไปทำอะไรนะคะต้องมีการพูดคุยก่อนถ้าคนในส

รนั้นไม่เห็นด้วยนะคะนำไปได้ไหมคะได้ไหมคะนำไปทำอย่างอื่นได้ไหมคะคนในสหกรณ์ไม่เห็นด้วยนะคะไม่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้นะคะต้องให้คนภายในสหกรณ์เนี่ยลงมติแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3ยังอยู่หัวข้อเดิมนะคะหัวข้อที่3นะคะดูหัวข้อที่3ด้านล่างมีส่วนร่วมในการใช้บริการจากสหกรณ์แสดงว่าคนนะคะภายในชุมชนเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการใช้บริการสหกรณ์นะคะบริการสหกรณ์เนี่ยมันก็จะมีสหกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันในคาบต่อไปนะต่อมาข้อที่4มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากสหกรณ์นั่นเองอาจจะมีการปันหุ้นปันผลประโยชน์ต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5นะคะยังอยู่ในหัวข้อที่3อยู่นะคะข้อที่5สหกรณ์นะคะจัดสรรรายได้ส่วนเกินเป็นเงินสำรองเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์นั่นเองนะคะข้อที่6สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนการถือหุ้นในอัตราที่จำกัดเรียกว่าเงินปันผลได้รับเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้ทำกับสหกรณ์จะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยู่ภายใต้สหกรณ์เรามีหุ้นภายในสหกรณ์นะคะก็จะมีการปันผลนะคะในสหกรณ์นั้นๆนะคะขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่ากี่ปีนะคะหรือทุกๆปีหรือทุกๆเดือนนะคะเราจะมีการปันผลกันนั่นเองค่ะต่อมาในหัวข้อที่4นะคะหัวข้อที่4คือการปกครองตนเองและความเป็นอิสระนั่นเองนะคะการปกครองอย่างอิสระที่พึ่งพาตนเองมีการควบคุมโดยสมาชิกหากขอโทษค่ะหากสหกรณ์จะมีข้อตกลงผูกพันกับองค์กรอื่นใดซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐสหกรณ์ต้องกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขตามแนวประชาธิปไตยไม่ว่าในสหกรณ์จะทำอะไรนะคะจะมีการนะคะพูดคุยข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะก็ต้องมีการประชุมการภายในสหกรณ์นะคะได้ข้อตกลงนะคะที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะคะถึงจะนะคะมีการถึงจะมีการทำข้อตกลงกับองค์กรอื่นๆได้นั่นเองค่ะหลักข้อที่5นะคะตอนนี้มา5ข้อแล้วนะคะเรามี7ข้อนะคะข้อที่5การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศสหกรณ์พึงให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลในสหกรณ์นะคะที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลทั่วไปนะคะแสดงว่าบุคคลที่ไม่ได้เป็นขอโทษค่ะบุคคลที่เป็นสมาชิกนะคะก็จะได้ศึกษานะคะในหัวข้อนะคะที่เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยนั่นเองนะคะหรือบุคคลทั่วไปเห็นไหมเอ่ยมีข้อความสุดท้ายเลยและบุคคลทั่วไปนะคะอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็สามารถศึกษานะคะเกี่ยวกับข้อตกลงสหกรณ์การจัดตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาข้อที่6การร่วมมือระหว่างสหกรณ์นะคะเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โดยร่วมมือระดับท้องถิ่นนั่นเองท้องถิ่นหรือชุมชนของเรานะคะต่อมาเลยคือระดับชาตินะคะระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่สามารถร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยนะคะหลักการในข้อที่7หลักการในข้อที่7คือการเอื้ออาทรต่อชุมชนเพราะว่าสหกรณ์เนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั่นเองนะคะสหกรณ์ดำเนินกิจการต่างๆเพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายที่สมาชิกเนี่ยเห็นชอบนั่นเองนะคะก็อาจจะต้องมีการเอื้ออาทรต่อชุมชนพูดคุยกันไม่ว่าจะทำอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าสหกรณ์เนี่ยตั้งอยู่ภายใต้ชุมชนหรือท้องถิ่นของเราอยู่นั่นเองนะคะอันนี้คือ7หัวข้อหลักการนะคะแล้วหลักการเนี่ยมีประโยชน์อย่างไร

0: ทำไมต้องจัดตั้งขึ้นนะคะการที่เราเนี่ยจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเลย1เลยนะคะเวลานะคะเราไปขายของต่างๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปต่างที่นะคะเพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบด้วยและสหกรณ์เนี่ยสามารถช่วยเหลือบุคคลภายในชุมชนได้นะคะเพราะว่าในสหกรณ์นะคะหรือภายในชุมชนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นบางชุมชนนะคะมีสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การประมงที่เข้ามาช่วยเหลือคนในชุมชนที่แตกต่างกันนะคะบางชุมชนมีการทำประมงเยอะนะคะก็มีการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเกี่ยวกับประมงเกิดขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะทางด้านการรับซื้อนะคะพวกวัตถุดิบต่างๆเกี่ยวกับอาหารทะเลนะคะเพื่อลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางด้วยนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วนะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันในขั้นปฏิบัติเลยนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานกันนะคะใบงานนี้คือใบงานที่17เด็กๆ เปิดชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะใบงานที่17เจอไม่เอ่ยเจอใบงานที่17ของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 20
0: มีจำนวนกี่ข้อคะกี่ข้อคะมีจำนวน5ข้อในข้อแรกถามว่าใครคือบิดาแห่งการสหกรณ์เราศึกษาไปแล้วนะคะ2สหกรณ์แห่งแรกมีชื่อว่าอะไรเอ่ย3สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อใดต่อมาข้อที่4ประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์และข้อที่5นะคะใครเป็นบิดาแห่งสหกรณ์ไทยนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเด็กๆศึกษาได้นะคะจากใบความรู้เดิมทั้ง3ใบเลยเห็นไหมเอ่ยใบความรู้เดิมทั้ง3ใบเลยศึกษาได้เลยนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันบ้างดีกว่านะคะในข้อที่1นะคะอ่ะมาดูแนวคำตอบในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3กันนะคะนักเรียนตอบถูกต้องไหมเอ่ยนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหรืออาจจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็ได้นะคะอย่างเช่นในข้อที่2นะคะชื่อเดิมเลยคือสหกรณ์วจันทร์ไม่จำกัดสินใช้นะคะปัจจุบันนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์วจันทร์นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4และข้อที่5นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆได้เลยนะคะเด็กๆก็ได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับหลักสหกรณ์เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะสหกรณ์คือกลุ่มบุคคลที่รวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักประชาธิปไตยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรและแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรมนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องประเภทของสหกรณ์สิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปใบงานที่18เรื่องประเภทของสหกรณ์นะคะในครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าสหกรณ์นะคะมีกี่ประเภทและมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ุ
1: กคนขอเคารพ
2: ขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วางเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

0: أكبر الله.
1: นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้าม

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Let's see our topic for today. ก่อนที่คุณนกจะขึ้นหัวข้อให้เราวันนี้ภาพอะไรเอ่ย Look at the picture. What are these?
1: Animals.
0: They are animals. Can you tell me the names of animals? บอกชื่อให้ได้ไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างเอ่ยตัวแรกค่ะตัวแรกคือสัตว์อะไรเอ่ย
1: Rabbit
0: very good next
1: pig
0: next
1: lion
0: next
1: monkey
0: and the last one
1: squirrel
0: กระรอกหรือว่า squirrel นั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันคือ joyful animals
1: joyful animals
0: ดูจากภาพแล้วสัตว์เหล่านี้มีความสุขไหมเอ่ย
1: ม
0: ีทุกคนมีความสุขหมดเลยฉะนั้น joyful ก็คือสัตว์ที่ทำไมคะมีความสุขสนุกสนานนั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเราลองมาดูกันว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้อย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์วลีและประโยคในการอ่านเรื่องราวได้ฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้อ่านเรื่องนั่นเองถัดไปค่ะอย่างที่สองเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องราวแล้วนักเรียนต้องสามารถบอกใจความสำคัญและบอกรายละเอียดในเรื่องราวได้นั่นเองอย่างที่สามค่ะนักเรียนอ่านเรื่องราวแล้วจะต้องบอกองค์ประกอบของเรื่องได้นั่นเองและสุดท้ายค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกเล่านิทานฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเล่านิทานเนี่ยเราต้องใช้โทนหรือว่าน้ำเสียงให้สมกับนิทานที่เราจะเล่านั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เด็กจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะSo we will use ใบความรู้ที่9ค่ะ joyful animals นะคะในการประกอบเรื่องราวที่จะเรียนในวันนี้นั่นเองโอเค please open your workbook to page 44เปิดหนังสือไปที่หน้า44ได้เลยค่ะในระหว่างนะคะที่เด็กๆ ดูเรื่องราวคุณนกจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยทีนี้เมื่อเด็กๆฟังไฟล์เสียงให้เราดูซิว่าในการเล่านิทานเนี่ยต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะลองดูซิว่าผู้บรรยายเวลาที่เขาเล่าเนี่ยเขาใช้โทนน้ำเสียงอย่างไรเมื่อเข้าสู่บทบาทตัวละครของสัตว์แล้วน้ำเสียงเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ตามจุดประสงค์ของเราเด็กๆจะต้องฝึกเล่านิทานนั่นเองฉะนั้นครูนกจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟัง2ครั้งด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราลองมาดูสิคะว่าเขาเนี่ยเล่านิทานอย่างไรเริ่มเลยค่ะ
2: In a big forest there was a tiny squirrel named Nutty Nutty loved to collect nutsBut he felt very lonely because he had no friends.
3: I want to have a friend.
2: Nutty said to himself. One day, Nutty met a happy bunny named Bouncy. Bouncy wanted to play. So Nutty joined in. They hopped and laughed together.
3: Let's play together,
2: said Bouncy.
3: Okay, that's great,
2: replied Nutty. Soon, more friends joined. A gentle lion, a playful monkey,And a funny pig. They explored the forest, played, sang and danced together. So, all of them had so much fun.
1: Yay!
2: Shouted the animals. Nutty felt joyful. He was no longer lonely. Friends made life colorful. In the forest, they found that friendship turned ordinary days into wonderful days.
0: เรียบร้อยแล้วสำหรับการฟังรอบที่1ทีนี้การฟังรอบที่2ของเราครูจะให้เด็กๆลองจับใจความสิคะว่าเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างนะเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างและเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ฉะนั้นเมื่อฟังแล้วต้องจับใจความสำคัญหรือรายละเอียดของนิทานให้ได้ถ้าพร้อมแล้วให้ฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: In a big forest There was a tiny squirrel named Nutty. Nutty loved to collect nuts, but he felt very lonely because he had no friends.
3: I want to have a friend,
2: Nutty said to himself. One day, Nutty met a happy bunny named Bouncy. Bouncy wanted to play, so Nutty joined in. They hopped and laughed together.
3: Let's play together,
2: said Bouncy.
3: Okay, that's great,
2: replied Nutty. Soon, more friends joined. A gentle lion, a playful monkey, and a funny pig. They explored the forest, played, sang and danced together, so all of them had so much fun. Shouted the animals. Nutty felt joyful. He was no longer lonely. Friends made life colorful. In the forest, they found that friendship turned ordinary days into wonderful days.
0: ทีนี้เมื่อสักครู่ที่นกถามคำถามไว้มีตัวละครอะไรบ้างเอ่ยมีตัวอะไรบ้างคะpig what else อะไรอีกMonkey. What else?
4: Squirrel.
0: ตัวละครหลักของเราเลยใช่ไหมเอ่ยมีอีกสองตัวค่ะมีอะไรอีก
4: Rabbit.
0: And the last one.
4: Lion.
0: นี่คือตัวละครของเราจากเรื่องเนี่ยที่เด็กๆได้ฟังเนี่ยคิดว่าฉากแรกเกิดอะไรขึ้นฉากแรกเนี่ยเป็นฉากของใครคะ Squirrel. กระรอกกระรอกรู้สึกอย่างไรเขาบอกว่าอะไรมีความสุขหรือว่ากำลังเศร้าอยู่กำลังเศร้าอยู่เพราะอะไรเอ่ยเขาไม่มีเพื่อนใช่ไหม He had no friends หลังจากนั้นเขามาเจอใครคะมาเจอกระต่ายน้อยชื่อว่าอะไรใครทราบบ้างชื่อว่าอะไรเอ่ย Bouncy Bouncy ทำไมพากระรอกไปทำอะไรเอ่ยไปทำไมกันไปเล่นด้วยกันใช่ไหมบาวซี่ก็เล่นกับนัตตี้ใช่ไหมหลังจากนั้นไปเจอเพื่อนเพิ่มอีกมีอะไรบ้างนะมีมังคีมีอะไรอีกคะไลออนแอนด์พิก3ตัวนี้ก็ชวนทำไมคะชวน2ตัวนี้เล่นใช่ไหมหลังจากนั้นนัตตี้รู้สึกอย่างไรเมื่อมีเพื่อนแล้วมีความสุขหรือยังมีความสุขแล้วนั่นเองอ่ะทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยเด็กๆจะต้องเล่านิทานเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้ในวันนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนดีกว่านะคะอ่ะทีนี้ลองดูค่ะเด็กๆสามารถดูในใบงานของตัวเองได้เลยถ้ามองเห็นไม่ชัดเจนนะคะอ่ะแล้วอ่านตามคุณนกได้เลยฉะนั้นเวลาที่เราอ่านนิทานเนี่ยสังเกตไหมเอ่ยเมื่อสักครู่ที่ฟังน้ำเสียงของเขาราบเรียบเลยไหมไม่ฉะนั้นน้ำเสียงของเขามีโทนต่ำโทนสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับตามตัวละครฉะนั้นเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นด้วยนะอ่ะโอเคพร้อมหรือยัง ready
1: yeah
0: ready
1: yeah
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วลองดูค่ะอันแรก in a big forest
1: in a big forest
0: in a big forest there was a tiny squirrelThere was a tiny squirrel.
1: Tiny
0: แปลว่าอะไรเอ่ย Tiny very small เล็กๆใช่ไหมคะ Named nothing.
1: Named nothing.
0: แสดงว่าเจ้ากระรอกตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ย Nutty นั่นเอง Nutty loved to collect nuts.
1: But he felt very lonely.
0: Because he had no friends. เมื่อสักครู่คือน้ำเสียงของผู้บรรยายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ลองสวมบทบาทเป็นกระรอกบ้างนะ I want to have a friend.
1: I want to have a friend.
0: ประโยคนี้บนความเศร้านิดๆใช่ไหมเป็นว่าอะไรเอ่ยฉันทำไมจังเลยฉันอยากจะมีเพื่อนจังเลยอ่ะ Nutty said to himself
1: Nutty said to himself
0: อ่ะ เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
4: one day
0: Nati met a happy bunnyn
4: atty happy bunny
0: แสดงว่า bunny แปลว่าอะไรได
4: ้
0: กระต่ายนั่นเอง
4: name bouncy
0: เจ้ากระต่ายชื่ออะไรเอ่ย
4: bouncy
0: wanted to play
4: so natty joined in
0: they hopped แปลว่าอะไร hopped
4: กระโดด and laughed
0: together laugh คืออะไร laugh หัวเราะพวกมันทำไมคะกระโดดแล้วก็หัวเราะด้วยกันนั่นเองทีนี้สวมบทบาทเป็นบาวซี่นะอ่ะเด็กๆคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองได้เลยว่าจะทำน้ำเสียงโทนไหนอ่ะลองดูเสียงคุณน้องก่อน
4: let's play together
0: เวลาเราจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยน้ำเสียงเราต้องทำไมฮะดูยังไงสดใสใช่ไหมร่าเริงอ่ะต่อค่ะ
4: say bouncy
0: ทีนี้เพื่อนชวนเล่นแล้วนัตตี้ต้องรู้สึกอย่างไรดีใจใช่ไหมฉะนั้นประโยคนี้
4: okay that's great
0: reply nothing จากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะมีเพื่อนเพิ่มใช่ไหมอ่ะ
4: soon
0: more friends join
4: a gentle lion
0: a playful monkey
4: and a funny pig
0: they explored the forest
4: played, sang, and danced together
0: so all of them had so much fun เวลามีความสุขมากๆจะพูดคำว่าฮูเร่ต้องใส่น้ำเสียงยังไงพร้อมกันนะ1 2 3 hooray ชูมือขึ้นมาด้วย1 2 3 hooray okay shouted the animals สัตว์เหล่านี้ก็ตะโกนมาเลยว่าทำไมนะ1 2 3 hooray okay เยี่ยมมากจากนั้นเกิดอะไรขึ้น Natty felt joyful
4: he was no longer lonely
0: นัตตี้ก็รู้สึกทำไมแล้ว joyful มีอะไรสนุกสนานมีความสุขเหงาอีกต่อไปไหมไม่เหงาแล้ว
4: friends made life colorful
0: เพื่อนเนี่ยทำให้เราทำไมคะ colorful มีอะไรมีความสุขมีสีสันนั่นเอง
4: in the forest they found that
0: friendship turned ordinary days
4: into wonderful days
0: เขาพบว่าอะไรคะในป่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยคือเพื่อนๆที่มาเล่นกับนัตตี้เนี่ยเปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาของนัตตี้ให้กลายเป็นวันที่ทำไม wonderful เป็นยังไงเอ่ยมีสีสันมีความสุขนั่นเองฉะนั้นตาให้เด็กๆลองอ่านเองทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะมีช่วงให้ฝึกด้วยแต่เด็กๆจ๋าเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าการเล่าเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันถ้าพูดถึงการเล่าเรื่องแสดงว่าเราเล่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะมีคำกริยาที่บ่งบอกความเป็นอดีตหรือผ่านมาแล้วนั่นคือคำกริยาช่องที่2นะหรือเราเรียกว่า past tense verbs นั่นเองฉะนั้นคุณโอ๊กอยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันหาคำกริยาช่องที่2หน่อยลองไล่ไปค่ะดูในใบงานใบความรู้ของเด็กๆได้เลยประโยคแรก in a big forest there was a tiny squirrel คำไหนเป็นคำกริยาช่องที่2คำว่าอะไรเอ่ย คำว่า was เก่งมากฉะนั้นเด็กๆขีดเส้นใต้ให้คุณนกหน่อย was was คือคำกริยาช่องที่2นะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางทำเช่นเดียวกันนะคะขีดเส้นใต้คำว่า was ให้หน่อยถัดไปเด็กๆค่ะช่วยกันดูประโยคที่2ค่ะ Natty loved to collect nuts มีไหมคือคำว่าอะไรเอ verb ช่องที่2นะคือคำว่าอะไรคำว่า love เก่งมากค่ะ loveเดี๋ยวคุณล็อกจะให้เด็กๆสังเกตด้วยว่าแบบไหนนะหน้าตาของ verb ช่องที่2ถัดไป but he felt very lonely ประโยคนี้มี1คำค่ะคำว่าอะไรเอ่ยเฉลยคือคำว่า felt นั่นเองแปลว่ารู้สึก felt lonely ถัดไป because he had no friendsในนี้มี1คำที่เป็นคำกริยาช่องที่2คือคำว่าอะไรคือคำว่า had นั่นเอง had no friends ถัดไป I want to have a friend Natty said to himself Natty said to himself ตรงนี้มี1จุดค่ะคำไหนเป็นคำกริยาช่องที่2คำว่า said นั่นเองแปลว่าพูดนาตี้พูดกับตัวเอง said to himself ฉะนั้นในย่อหน้าที่1มีคำกริยาช่องที่2ด้วยกัน5คำนั่นเองถัดไปค่ะเรามาดูย่อหน้าที่2 One day Natty met a happy bunny ตรงนี้มี1จุดคือคำว่าอะไรใครรู้บ้าง Natty met a happy bunny คำไหนเป็นคำกริยาคำว่าอะไรคำกริยาคือคำว่า met นั่นเอง

งแปลว่าพบนะคะขีดเส้นใต้ได้เลย met ชื่อว่า bouncy ถัดไปประโยคนี้เด็กๆ bouncy wanted to play มีหนึ่งคำค่ะ bouncy wanted to play คำว่าอะไรเอ่ยคำว่า wanted นั่นเองwanted แปลว่าต้องการนั่นเองนัตตี้bouncy เนี่ยต้องการที่จะเล่น so nutty joined in คำว่าอะไรเอ่ย join. คำว่าอะไร join very good join เด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยคำกริยาช่องที่2มี2แบบแบบแรกมีการเติมอะไรเข้ามาสังเกตไหมเติมอะไรเข้ามาed ใช่ไหมฉะนั้นลองหานะถัดไป they hopped and laughed together มีสองคำค่ะในประโยคนี้คำไหนเป็นคำกริยาช่องที่สอง they hopped and laughed together คำว่า hopped and laughed นั่นเองขีดเส้นใต้เลยถัดไปค่ะ Let's play together said Bouncy มีคำซ้ำที่เราเคยกล่าวถึงไปแล้วในนี้ said Bouncy คำว่าอะไรเอ่ย said very good said Bouncy okay that's great replied Nutty ในนี้มีหนึ่งคำที่เป็นคำกริยาช่องที่สองในประโยคนี้ replied very good replied ฉะนั้นสังเกตได้หรือยังว่าคำกริยาช่องที่สองจะต้องมีการเติมอะไรเอ่ย e ฉะนั้นย่อหน้าถัดไปคุณนกไม่บอกแล้วนะสังเกตเองนะคะ soon more friends join มีคำว่าอะไรคะคำกริยาช่องที่สอง join very good join a gentle lion a playful monkey and a funny pig they explore the forestมีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าอะไรนะ explore เห็นไหมเอ่ย explored explore แปลว่าไปทำไมคะไปท่องเที่ยวใช่ไหมไปท่องเที่ยวในป่าไปสำรวจป่านั่นเองต่อไป played ใช่ไหมเอ่ยคำนี้ใช้คำกริยาช่องที่สองไหม played ใช่แซงก็ใช่เหมือนกันนะAnd คำว่าอะไรนะ dance very good danced together จากนั้นค่ะ so all of them had so much fun มีคำซ้ำที่เราเคยขีดไปแล้วคือคำว่าอะไร had very good had ถัดไป hooray shouted the animals มีคำว่าอะไรนะคำกริยาช่องที่สอง shouted okay very good ฉะนั้นในย่อหน้านี้หรือพารากราฟนี้มีคำกริยาช่องที่สองด้วยกันกี่คำเอ่ย7คำนั่นเองถัดไปย่อหน้าสุดท้ายคุณต้องให้เวลาเด็กๆ1 minute หาเองได้ไหมเอ่ยให้เวลา1นาทีค่ะในการลองหาคำกริยาช่องที่สองในย่อหน้าสุดท้ายสิมีคำซ้ำด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามีคำซ้ำขีดเส้นใต้คำซ้ำให้ด้วย

0: ลองดูที่หน้าจอดูสิ5คำของเราเหมือน5คำของคุณนกหรือไม่นะคะคำแรกค่ะคำว่าอะไรเลยคำนี้เราขีดเส้นใต้ไปแล้วคือคำว่า felt very good felt ถัดไปในประโยคที่2ค่ะ he was no longer lonely มี1คำคือคำว่า was very good 2คำแล้วนะถัดไปค่ะ friends made life colorful ในนี้มี1คำ made นั่นเองถัดไป in the forest they found that มี1คำ they found that คือคำว่า found และคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรจ๊ะคำนี้ใช่ไหมเอ่ย turned turn ไหนใครหาได้ครบเยี่ยมมากฉะนั้นคุณนกอยากจะถามเด็กๆว่าถ้าเราอยากจะแบ่งกลุ่มคำกริยาช่องที่2เป็น2กลุ่มโดยที่กลุ่มแรกเด็กๆอ่านตามก่อนนะ regular verbs โอเค one more time regular verbs irregular verbs verb ปกติและ verb ไม่ปกติถ้าเด็กๆจะต้องนำ verb พวกนี้มาแบ่งเป็น2กลุ่มนักเรียนคิดว่าแบบไหนถึงจะอยู่ในช่องแรกเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วใช่ไหมแบบแรกคือมันเติมทำไมมันเติม ed และแบบที่2มันเติม ed ไหมลูกไม่เติมไหนใครคิดว่า verb ปกติคือ verb ที่เติม ed please show me your hands ไหนใครคิดว่า verb ปกติคือ verb ที่เติม ed ฉะนั้น verb ที่เติม ed เขาเรียกว่า regular verb และอีกหนึ่งอย่างคือ irregular verb คือ verb ที่ไม่เติม ed แต่สังเกตมันเปลี่ยนหน้าตาไปใช่หรือไม่ was เป็น verb ช่องที่2ของอะไรเอ่ย verb to be felt มาจากคำว่า feelhad มาจากคำว่า have said มาจากคำว่า say met มาจากคำว่า meet sang มาจากคำว่า
1: song
0: มาจากคำว่า sing made มาจากคำว่า make found มาจากคำว่า find นั่นเองแสดงว่ามันเปลี่ยนหน้าตาไปเลยใช่ไหมคะแต่แบบที่เป็นปกติสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยมันไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาใช่ไหมมันแค่เติมอะไรเข้าไป
1: ed
0: ฉะนั้นคุณนกอยากให้เด็กๆช่วยอ่าน verb พวกนี้พร้อมกันก่อนโอเคไหมเอ่ยอ่านออกเสียงตามนะคะเสียงดังฟังชัดโอเคไหม 1 2 3 was
1: was
0: was
1: felt
0: felt
1: felt
0: had
1: had
0: had
1: had
0: said
1: said
0: met
1: met
0: sang
1: sang
0: made
1: found
0: ทีนี้เราอ่าน verb ไม่ปกติไปแล้วลองมาดู verb ที่ปกติวิธีการอ่านของมันแบ่งได้เป็น3อย่างอย่างแรกเสียงท้ายลงเสียงด้วยตัว T หรือเสียงอะไรชื่ออ่านตามค่ะชื
1: ่อ
0: ชื่อแสดงว่าเมื่อเราอ่านคำพวกนี้เราต้องมีเสียงอะไรข้างท้ายชื่อเสียงชื่อนั่นเองฉะนั้นอ่านตามค่ะ hopped
1: hopped
0: laughed
1: laughed
0: danced
1: danced
0: ออกเสียงท้ายว่าชื่อแต่ฮอปถือแบบนี้ได้ไหมท้ายไม่ต้องยาวนะไม่ใช่แบบโอ๊ยคุณโน้ตบอกให้อ่านถือฮอปถือเนาะลาฟถือเอาใหม่อยากให้เด็กอ่านด้วยตัวเองหนึ่งรอบถือแต่ว่าไม่ต้องดังนะ one two three
1: ฮอปถ
0: ือโอ้ฮอปถือเอาใหม่ลูกฮอป
1: ฮ
0: อปลาฟ
1: ลา
0: ฟดันส
1: ์ด
0: ันส์คำพวกนี้เอา

0: เสียงถึกท้ายคำถัดไปตัวดีน่าจะออกเสียงว่าอะไรดีฟังกันนะ loved joined
1: joined
0: explored explored replied replied played played
1: turned
0: turned อ่านเองได้ไหมแต่ไม่เอา love ดื้อ joy ดื้อไม่เอาเอาแบบดื้อในลำคอโอเคไหม joy อย่างเงี้ย joy ลองอ่านเอง one two three คำแรกก่อนลูก love joy explore reply play turn โอ้โหดื้อกันสนุกเลยนะแต่เมื่อเราอ่านคำในประโยคแล้วเนี่ยจะมีการเชื่อมเสียงด้วยตัวเองนะลูกนะฉะนั้นไม่ต้องออกเสียงท้ายชัดเจนนะคะถัดไปอันนี้เอาเสียง it ตอนก่อน it
1: it
0: it ฉะนั้นคำแรก wanted
1: wanted
0: wanted เห็นไหมมีการเชื่อมเสียงระหว่าง t กับ ed ฉะนั้นอ่าน wanted
1: shouted
0: shoutedอันนี้เอาเสียงลงท้ายหนักได้นิดนึงฉะนั้นอ่านเอง1 2 3
1: wanted
0: shouted โอเคทีนี้คุณนกจะสุ่มคุณนกชี้คำไหนเด็กๆอ่านคำนั้นโอเคไหมด้วยเสียงท้ายที่ถูกต้องด้วยนะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางคำนี้ค่ะ
1: Love.
0: คำนี้ค่ะ
1: Shouted.
0: One more time.
1: Shouted.
0: คำนี
1: ้
0: Hopped.
1: Hopped.
0: คำนี
1: ้
0: Danced. คำนี
1: ้
0: Joined. คำนี
1: ้
0: Shouted. ฉะนั้นเด็กๆเนี่ยจะต้องอ่านเสียงคำเหล่านี้ให้ชัดเจนเนื่องจากวันนี้เราต้องมีการอ่านเรื่องด้วยตัวเองฉะนั้นกิจกรรมถัดไปของเราค่ะเรายังใช้ใบความรู้เดิมอยู่นะคะ Read joyful animals with your partner ให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนได้เลยฝึกอ่านเรื่องนี้นะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านโทนน้ำเสียงให้เหมาะสมกับตัวละครนะคะถ้าพร้อมแล้วฝึกอ่านได้เลยค่ะจับคู่กับเพื่อน

0: เด็กๆ ก็ได้ฝึกเล่านิทานกับเพื่อนๆไปแล้วไหนขอเสียงเด็กๆต้นทางลองเป็นเจ้ากระต่ายให้หน่อยคำนี้ let's play together ใส่ inner ได้เลยโอเคไหม one two threeไหนลองเป็นกระรอกสิคะ okay that's great 1 2
1: 3
0: okay ไหนลองฮูเร่พร้อมกันแบบมีความสุขสิคะ 1 2 3
1: hooray
0: เยี่ยมมากฉะนั้นเวลาที่เราอ่านนิทานเนี่ยก็ต้องมีโทนสูงเสียงต่ำใช่ไหมเอ่ยไม่อย่างนั้นคนฟังจะรู้สึกอย่างไร
1: น
0: ่าเบื่อใช่ไหมอ่ะโอเคเยี่ยมมากทีนี้ค่ะงานถัดไปของเรา We will use worksheet 20แผนภูมิเนื้อเรื่องซึ่งอยู่ในใบงานที่20ของเรางานนี้เราจะ work in groups ทำงานเดียวหรือทำงานกลุ่มจะให้เรา read the story joyful animals and write the story mapเราลองมาดูสตอรี่แมปกันมีอะไรบ้างอย่างแรกคำนี้ค่ะ title อ่านตามนะคะ
1: title
0: อันนี้คืออะไรเอ่ยชื่อเรื่องใช่ไหม title เดี๋ยวเราค่อยไปเขียนด้วยกันในกลุ่มถัดไปอย่างที่สองค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ
1: characters
0: ตรงนี้ให้เด็กๆใส่อะไรเอ่ยตัวละครซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆทราบแล้วว่าตัวละครมีอะไรบ้างอย่างแรกใส่ชื่อเรื่องคาแรคเตอร์คือตัวละครจากนั้น
1: setting
0: คำนี้ก็คือฉากในนิทานของเรานั่นเองเราอ่านไปแล้วใช่ไหมเจอไปแล้วถัดไปเวลาที่เราพูดถึงนิทานเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้นเรื่องจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่านตามค่ะ
1: beginning
0: ซึ่งสังเกตดีๆเนี่ยในใบความรู้ของเรามีการแบ่งย่อหน้าแล้วใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นคำว่าต้นเรื่องก็ต้องอยู่ย่อหน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคิดกันเองในกลุ่มยังไม่บอกนะมีต้นเรื่องแล้วถัดไปอ่านตามค่ะ
1: middle
0: คือช่วงกลางเรื่องนั่นเองช่วงกลางเรื่องเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายค่ะเด็กๆ end อ่านตามค่ะ
1: end
0: ตอนจบเป็นอย่างไรของเรื่อง

องนะคะ N คือตอนจบนั่นเองฉะนั้นเขียนลงไปนะคะนักเรียนปลายทางเขียนลงไปในใบงานของเพื่อนคนใดคนหนึ่งได้เลยปรึกษากันก่อนในกลุ่มนะคะคำของคนในกลุ่มก่อนเนาะอ่ะสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่20ค่ะเรื่อง Story Map ให้นักเรียนอ่านเรื่องนะคะ Joyful Animals และเขียนแผนผังเรื่องสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานด้วยและครูปลายทางสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการเขียนของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆ เขียนเหมือนคุณนกหรือไม่นะคะอ่ะอย่างแรกค่ะชื่อเรื่องชื่อว่าอะไรนะ Joyful Animals Very good ตัวละครมีตัวอะไรบ้างมี Tiny Squirrel นะคะนักเรียนลองตรวจสอบกับคำตอบของตัวเองได้เลย A Happy BunnyA gentle lion, a playful monkey, and a funny pig. ไหนใครได้ตัวละครครบ5ตัวตามนี้เยี่ยมมากนะคะถัดไปนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนเอ่ย
1: Forest.
0: Very good. In a big forest. In a big forest.ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสรุปคร่าวๆค่ะว่าเหตุการณ์เริ่มต้นเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอะไรคะเหตุการณ์เริ่มต้นบอกว่ามีกระรอกตัวหนึ่งชื่อว่านัตตี้เนี่ยชอบทำไมคะชอบสะสมถั่วใช่ไหมแต่นัตตี้รู้สึกอย่างไรเหงาใช่ไหมพอนัตตี้ทำไมลูกไม่มีเพื่อนฉะนั้นถ้าเด็กๆดูในใบความรู้ของเด็กๆเนี่ยจะอยู่ในย่อหน้าที่1นั่นเองถ้าเขียนไม่ทันให้เขียนย่อหน้าที่1ว่า beginning นั่นเอง

0: ันใช่ไหมคะนั่นคือย่อหน้าที่เท่าไหร่ในใบความรู้ของเราย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3นั่นเองฉะนั้นย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3คือ middle ตรงกลางเรื่องนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะถัดไปค่ะตอนสุดท้ายของเรื่องเกิดอะไรขึ้นนัตตี้รู้สึกอย่างไรจากที่เหงาอยู่มีความสุขแล้วหรือยังมีความสุขแล้วเพราะนัตตี้มีเพื่อนแล้วนั่นเองฉะนั้นตอนจบของเรื่องอยู่ย่อหน้าสุดท้ายในใบงานใบความรู้ของเด็กๆนั่นเองนะคะฉะนั้นเด็กๆจ๋าเวลาที่เราจะต้องมีการแต่งนิทานสักหนึ่งเรื่องเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกที่เราเขียนว่า joyful animals คืออะไรเอ่ยชื่อเรื่องจากนั้นเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาตัวละครและต้องมีอะไรด้วย setting สถานที่จากนั้นเราก็ต้องเริ่มด้วยต้นเรื่องกลางเรื่องและท้ายเรื่องนั่นเองฉะนั้นนี่คือวิธีการที่เราจะแต่งนิทานหรือละครสักหนึ่งเรื่องนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาสรุปครูจะให้เด็กๆช่วยกันอ่านคำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะอ่ะเด็กๆหันมามองที่หน้าจอได้เลยคำแรกค่ะอ่านเอง one two three
1: love
0: ยามาก
1: love
0: joy
1: had
0: dance
1: Felt,
0: shouted, and the last one,
1: hopped.
0: นั่นเองฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมไปฝึกฝนการอ่านคำเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ Put on the puppet show. สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบความรู้ที่10ค่ะเรื่อง Joyful Animals ใบงานที่21ค่ะเรื่อง Make a Paperback Puppet ถุงกระดาษดินสอสีไม้กาวกรรไกรแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะดูจากสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งหน้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการอะไรเอ่ยการประดิษฐ์นั่นเองฉะนั้นเด็กๆจะได้ประดิษฐ์ตัวละครในเรื่อง Joyful Animals นั่นเองนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายพบกับช่วงฝากไว้ให้คิด Let's Think and Talk นั่นเองในวันนี้คุณอ๊อฟขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Things are never quite as scary when you have got a best friendสิ่งต่างๆจะไม่น่ากลัวเลยถ้าเรามีเพื่อนสนิทของเราไปด้วยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเมื่อเรามีเพื่อนเนี่ยเราทำไมคะอุ่นใจนั่นเองนะคะโอเค that's it for today เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี
2: ้ class ready

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่เบื้องการ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ํา
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่มั้ยคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบท

0: น้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าค่ะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ในความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุ๋ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊คุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่โอคะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อู๋ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะตอบเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อู๋คะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: พี่อู๋คะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อู๋นะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่

0: ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะ
0: แล้ว
1: ก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: นะคะตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดและก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่และก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อู๋คะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12มั้ยคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่า

0: ื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะ
1: จ
0: ะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: หมุนใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: ถูกแน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าใช่ค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะ

0: ที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะหมุนเก่งมากๆเลย
0: 12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวคุณครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครู2คนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
1: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่า อย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบละค่ะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครู2คนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครู2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกคนมาที่บ้านหม้อนะครับมีคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ไอทีต้องบ้านหม้อคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากได้อะไรล่ะครับเครื่องเสียงลำโพงชุดโฮมเธียเตอร์หรือว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่ต่างๆก็มีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องมือช่างเช่นพวกสกรูไลไขควงแต่สงสัยไหมครับว่าที่นี่มีหม้อขายไหมถ้าไม่มีหม้อขายทำไมถึงเรียกว่าบ้านหม้อเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ

0: กวันนี้นะครับน้อยคนจะรู้ว่าย่านบ้านหม้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตย่านนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนหลายชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนมอญคนลาวคนยวนแล้วก็คนจีนซึ่งเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะครับ
1: ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินหลังจากบ้านเมืองเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มคนดั้งเดิมซึ่งก็มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยานะคะก็เป็นเมืองท่าค้าขายขนาดใหญ่ก็ขยายออกมาเดินทางมาเพื่อที่จะตั้งหลักแหล่งใหม่กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะมี2ฝั่งแม่น้ำท่านก็พระราชทานที่อยู่นอกเขตของตัวเมืองนะครับทางฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยตรงนี้เป็นคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีด้วยนอกคลองคูเมืองเดิมเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมีชาวมอญตั้งแต่อยู่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอพยพเข้ามาพร้อมกันนะฮะเขตนี้เรียกว่าบ้านหม้อเพราะว่ามีอาชีพที่โดดเด่นของแถบนี้ก็คือตีหม
0: ้อตรงนี้นะครับก็คือสะพานมอญครับเป็นสะพานที่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมและสะพานนี้เองต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้นำชาวมอญพระยาศรีสหเทพแต่ก็ยังเป็นไม้นะครับไม่ใช่ปูนแบบนี้ดังนั้นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็นคลองคูเมืองเดิมในสมัยกรุงธนบุรีนะครับจากแยกตรงนี้ไปนะครับบ้านหม้อก็ถือว่าเป็นนอกเมืองในสมัยกรุงธนบุรีแต่ต่อมาก็เป็นในเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับบริเวณนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นตึกแถวอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็เป็นชุมชนของชาวมอญกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผู้นำก็คือพระยาศรีสหเทพอย่างที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับตามข้อมูลนี่บอกว่าบ้านของพระยาศรีสหเทพเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาบริเวณข้างหน้านี้เมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุงแล้วก็ตัดถนนบ้านหม้อแล้วก็เฟื่องนครกลายเป็นสี่แยกก็ตั้งชื่อสี่แยกนี้ว่าสี่กั๊กพระยาศรีสี่กั๊กก็แปลว่าสี่แยกสี่กั๊กพระยาศรีสี่แยกพระยาศรีตั้งชื่อตามนามของผู้นำชุมชนมอญเลยครับ
1: ย่านตรงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1นะก็ไปศึกสงครามที่ลาวด้วยไปตีลาวเวียงแล้วก็ได้พระธิดาของเจ้ามหาชีวิตของลาวนะพระองค์สุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศราชนะก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะพอถึงสมัยรัชกาลที่3เรื่องของเจ้าอนุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็มาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเติบโตที่นี่สืบมาก็มีกลุ่มคนพวนส่วนนึงนะติดตามอยู่ด้วยก็คนนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านของกลุ่มลาวเวียงเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มคนพวนดูบ้างนะคะ
0: บริเวณบ้านหม้อนั้นต่อเนื่องกับบ้านยวนซึ่งเป็นชุมชนเดิมมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเช่นเดียวกับชุมชนมอญและชุมชนลาวด้วยครับบ้านหม้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปในซอยทิพวารีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทิพวารีวิหารนะครับหรือว่ามีชื่อว่าวัดกำโลตื่ออย่างที่ทราบกันนะครับว่าบริเวณนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคนยวนวัดกำโลตื่อเองเนี่ยก็เป็นวัดยวนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีในสมัยกรุงธนบุรีเกิดกบฏที่เมืองเวอันเป็นราชธานีของยวนทำให้องค์เชียงซุนพระราชบุตรองค์ที่4ของพระเจ้าเมืองเวอพยพครอบครัวและพลเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารถือเป็นยวนพวกแรกที่อพยพเข้ามาในสยามหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และพระราชทานที่ดินบริเวณนี้เพื่อตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนยวน
2: เดิมเนี่ยบริเวณบ้านหม้อก็เป็นที่อยู่ของคนยวนซึ่งก็จะมีผู้นำก็คือพญาราชาเศรษฐียวนเป็นเจ้าเมืองหาเตียนเป็นคนจีนชื่อว่าม่อเทียนซื่อก็คือพื้นเพเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่ในเวียดนามแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์จากทางอยุธยานะฮะแล้วก็ทางเวียดนามด้วยกลุ่มม่อเทียนซื่อที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนยวนคนจีนแล้วก็มีทั้งประชาชนแล้วก็พระสงฆ์จำนวนก็พอสมควรถึงตั้งชุมชนได้จึงมีการสร้างวัดเราเรียกว่าวัดยวนบริเวณนี้บริเวณบ้านยวน วัดที่วาลีเนี่ยเล่ากันเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีพระยวนเนี่ยมาอยู่ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งล้างไปจนถึงยุคประมาณต้นรัชกาลที่5ก็มีพระจีนมาบูรณะใหม่ชื่อทิพย์วาลีเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5นะในสมัย2452วัดทิพย์วาลีปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายนะฮะหรือว่าวัดจีน

บริเวณนี้คือถนนพาหุรัตน์นะครับในอดีตเนี่ยนอกจากวัดทิพวารีแล้วก็ยังมีวัดยวนอีกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดข่วยขั้นตือหรือวัดมงคลสมาคมที่ตามคำบอกเล่าแล้วบอกว่าตั้งอยู่บริเวณหลังวังบูรพาก็น่าจะแถวๆเนี้ยนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าชุมชนยวนวัดยวนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วแต่ก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งในปี2441เกิดไฟไหม้ใหญ่จนเกิดที่ว่างในหลวงรัชกาลที่5ก็จึงตัดถนนเส้นนี้ครับถนนพาหุรัตน์ตั้งแต่บ้านลาวนะฮะผ่านบ้านยวนไปจนถึงสะพานหันจึงต้องแลกที่ดินแล้วก็ผาติกรรมวัดมงคลสมาคมไปอยู่แถบถนนแปลงนามครับ

0: นะโม
1: วัดมงคลสมาคมเนี่ยเดิมมีชื่ออักษรจีนอยู่3คําซึ่งคนเวียดนามออกเสียงว่าโหยคั้นตือโหยคั้นตือเนี่ยเป็นภาษาจีนอักษรจีนแต่คนเวียดนามเขาจะเรียกวัดว่าจั่วงั้นโหยคั้นตือเนี่ยถือว่าเป็นชื่อเป็นทางการซึ่งเขียนตามแบบอักษรจีนส่วนจั่วโหยคั้นน่ะเป็นการออกเสียงแบบคนเวียดนามแท้ๆว่าวัดโหยคั้นน่าจะหมายถึงสถานที่เมื่อมารวมกันแล้วเกิดเป็นบุญกุศลโหยคั้นสองคำเนี่ยรุ่นเก้ารัชกาลที่5ได้ผูกได้พระราชทานเป็นคำที่เพราะว่ามงคลสมาคม
2: พระสงฆ์มหายานในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2กลุ่มที่ทางราชการเนี่ยรับรองก็คืออันนำนิกายนะอันนำเนี่ยแปลว่าเป็นชื่อประเทศเวียดนามในสมัยโบราณนะซึ่งจีนเนี่ยตั้งให้นะก็คือภาษาจีนว่าอันหนันอันหนันแปลว่าดินแดนที่สงบสุขตอนทิศใต้อันนำเนี่ยเอามาเป็นชื่อนิกายพระที่อพยพมาจากเวียดนามในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สมัยรัชกาลที่1
3: ต้องพูดให้ชัดไปอีกว่าวัดยวนนิกายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจีนนิกายนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4
1: อันนำนิกายเนี่ยไม่มีที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นจะใช้ที่ประเทศไทยเท่านั้นปัจจุบันนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หรือคนเชื้อสายเวียดนามแล้วเป็นคนไทยคนไทยเชื้อสายจีนและส่วนมากมาสืบความเป็นอนามิกายไว้ด้วยการเรียนรู้ภาษาที่ใช้สวดหลักธรรมคัมภีร์ภาษาเวียดนามผ่านอักษรจีนแล้วก็ประกอบพิธีกรรมที่สอดคล้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทยหรือธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยเหตุผลเพราะเราได้ตัดขาดจากประเทศแม่มานานแล้วสิ่งที่พอจะเชื่อมกันได้ก็คือภาษาที่ใช้สวดและพิธีกรรมเท่านั้น
3: หลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วกลุ่มคนยวนเนี่ยก็เข้ามาในสมัยองค์เชียงสือซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการเข้าไปอยู่อาศัยในแถบใกล้ๆตลาดน้อยในย่านของทางสำเพ็งอยู่นะฮะก็จะมีวัดยวนอีกหลายแห่งเลยล่ะที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่วัดยวนที่บางโพด้วยนะคะแล้วต่อมาสืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็เข้ามาอีกหลายๆละลอกด้วยก็กลายเป็นการสร้างวัดให้กับยวนนิกายวัดใหญ่ๆที่เราพบเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มวัดยวนซึ่งเห็นชัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดยวนสะพานขาวนะหรือวัดที่เมืองการหรือวัดที่จันทบุรีก็มีความสืบเนื่องกับกลุ่มเหตุการณ์ในช่วงวุ่นวายปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์
4: ยังไงนี่เรียกว่าอะไรนะครับมอเตอร
5: ์ครับ10ปีแล้วคร
4: ับอ๋อรับซ่อมมอเตอร์มา30ปีแล้วอันนี้พี่เป็นคนขายหรือเป็นนักร้องครับ
6: เป็นคนขาย
4: ช่วยแนะนำหน่อยครับที่ร้านเน
6: ี่
4: ยเครื่องเสียงอะไรยังไงดี
6: ตู้พวกไงนี่นะลองฟังได้ไหม
4: ครับได้

านบ้านหม้อนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับคนในพื้นที่นะฮะเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยก่อนนะครับริมถนนเนี่ยจะเรียงรายไปด้วยร้านขายเพชรขายทองขายเครื่องประดับต่างๆมากมายนะฮะส่วนตามตรอกซอกซอยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบ้านของช่างทองครับเรียกได้ว่าที่บ้านหม้อในสมัยก่อนนะฮะมีช่างทำทองเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับซึ่งช่างพวกนี้ก็มีทั้งช่างชาวไทยแล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมาอยู่รวมกันที่บ้านหม้อครับ

0: ริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างพี
1: ่ก็ร้านเพชรหมดเลยฮะนี่ก็เพชร
0: อ๋อยัง
1: ร้านเพชรหมดเลยฮะร้านเพชรหมดเลย
0: สี่แยกนี้ก็คือเต็มไปด้วยร้านเพชรร้านทอง
1: ตรงนี้ไม่ค่อยมีซีกนี้ซีกนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไม่ค่อยมีละสมัยก่อนนี้ทุกร้านเลยทุกบ้านเลยเป็นร้านทองหมดเลยนะครับเป็นร้านขายเพชรร้านเพชรแล้วก็มีร้านทองเยอะเยอะมากเลย
0: ร้านเพชรร้านทองเต็มไปหมดเลยช่วงปีไหน
1: ที่จำได้นะตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็ประมาณ 5-60 ปีมาแล้วเนี่ยร้านเพชรทั้งนั้นเลยแต่ที่ยังมีเหลืออยู่นี่ร้านเพชรสุไทยก็ใช่
0: ร้านเพชรสุไทย
1: ร้านสมศักดิ์ก็ยังอยู
0: ่ไอไดมอนด
1: ์นี่ในร้านเพชรสุไทย
0: เพชรสุไทยไอไดมอนด
1: ์ตอนนี้ก็พอห้างดีโอมาเปิดปั๊บนี่บางร้านก็ย้ายขึ้นไปบนดีโอหมดเพราะว่าไอข้างล่างนี่เขาพื้นที่หมดแล้วไปอยู่บนนั้นเลย
2: การตัดถนนพหุรัฐเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชุมชนค้าขายเกิดขึ้นใหม่กลุ่มต่างๆเลยนะคะก็ขยายตัวนะทางแถบสะพานหันนะเข้ามาสู่ในเขตเนี้ยนะคะแล้วก็กลายทำให้เกิดร้านค้าเพชรพลอยที่ตลาดบ้านมอจากหมู่บ้านมอญหมู่บ้านมอญที่เป็นชุมชนชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นพื้นที่จัดสรรขึ้นมาพื้นที่ค้าขายพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาในเขตนั้นเนี่ยต่อมามันก็กลายเป็นตลาดสดด้วยบ้านหม้อนะคะแล้วก็เป็นย่านซึ่งพอมันต่อกับถนนเจริญกรุงในตรงนั้นน่ะนะคะก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเครื่องทองอยู่แล้ว
1: ในนี้จะมีช่างทองอยู่เนี่ยจะมีช่างทองเยอะเลย
3: เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันนี้มีช่างทำทองเหลืออยู่ไม่มากนักและพี่เปี๊ยกก็ยังพอรู้จักอยู่บ้างผมจึงขอให้พี่เปี๊ยกพาไปดูอาชีพช่างทำทองเราตามพี่เปี๊ยกกันไปเลยครับ
0: พี่เปี๊ยกรู้จักไหมครับ
4: รู
0: ้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ยังมีบ้านช่างทอง
1: ที่เป็นศิษย์รุ่นน้องก็ยังมี
0: โอ้มีศิษย์รุ่นน้องอยู่ข้างในสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำสร้อย
0: พี่อยู่ตรงนี้มานานยังครับ20กว่าปี
3: ที่เห็นอยู่นี้งานของพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตามสั่งเป็นชิ้นๆไปไม่ใช่งานที่สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อน
1: ที่ทำน้อยลงตอนนี้เข้าบริษัทเพราะบริษัทนี้จะเรียกพวกช่างที่มีฝีมือเข้าไปอยู่ในเครือเขาไปขึ้นตัวอย่างให้เขาไปทำให้เขาแล้วพอทำตัวเดี๋ยวนี้ช่างแทบจะแย่แล้วอ่ะในบริษัทนี้เขาขึ้นคนเดียวพอขึ้นเป็นตัวอย่างไหมเขาจะไปทำเป็นพิมพ์ขึ้นมามันก็จะไม่ต้องเสียค่าแรงช่างมากมายแล้วสมัยก่อนนี่ต้องมีช่างอยู่ในบ้านนี่เป็น10คนถ้าเป็นโรงงานใหญ่หน่อยมีทุนเยอะหน่อยก็10กว่า20คนตอนหลังนี่ก็เลิกกันหมดเขาไม่ต้องการแล้วอะ
2: พอมาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองก็จะมีกลุ่มจีนกลุ่มใหม่เข้ามาเกิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มจีนกลุ่มนี้ทำเครื่องทองเป็นกิจการใหญ่เลยเป็นเครื่องทองรูปพรรณนะที่เอาไปค้าขายในย่านเยาวราชด้วยแล้วก็ค้าขายในแถบเหล่านี้ด้วย
5: ในเมืองไทยเนี่ยคนจีนพ้นทะเลสามารถตั้งถิ่นฐานได้มั่นคงก็เลยมีโอกาสว่ามาบุกเบิกเพราะว่าล่องลอยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างในปีนังเนี่ยจะมีศาลเจ้าช่างทองนะศาลเจ้าเป็นครูของช่างทองซึ่งช่างทองทั่วไปในจีนตอนใต้จะไหว้เทพเจ้าองค์นี้แล้วก็เป็นองค์เดียวกับที่เวลามีกิจกรรมของประจำปีนะฮะมีการไหว้ขอบคุณครูอาจารย์ทองเนี่ย

0: ที่ตลาดบ้านหม้อซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมา 6-70 ปีละปัจจุบันเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ศาลเจ้าบ้านหม
1: ้อแต่สมัยก่อนนี

0: หมายก่อนพวกช่างทองอ่ะทำทองเขาต้องคารวะอาจารย์ช่างทองอาจารย์ช่างทององค์นี้คือชื่อโอแจงแกเป็นอาจารย์ช่างทองออกแบบอะไรทุกอย่างสวยงามพวกช่างทองอ่ะเขาก็ต้องใครๆต้องไหว้องค์นี้อ่ะเคารพอาจารย์นะเขาต้องเคารพอาจารย์องค์นี้ไหว้องค์นี้บุญคุณของอาจารย์ช่างทองอ่ะมันสอนให้ที่ช่างทองทุกคนทำออกมาสวยงามไหมทุกคนก็เหมือนกับเคารพอาจารย์โอเจ๋งมันเป็นแบบนี้ใครก็ว่างานนั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่คุณเขาก็จะมาไหว้ก็ทุกปีมีงานก็จัดอยู่นับจินเดือน12วันที่4ทุกปี
1: เทพเจ้าที่ว่ากันอยู่นี้นะครับตามคำบอกเล่าว่าเป็นเทพองค์เดียวกันที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือว่าเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกงและโดยที่จีนเองก็มีนะครับโดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผู้ที่ประกอบอาชีพทำทองวันนี้ที่เราได้มาเดินที่บ้านหม้อกันนะครับทุกคนคงจะเห็นว่าบริเวณนี้เองในสมัยธนบุรีเนี่ยถือว่าอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วก็มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่กันอย่างผสมกลมกลืนไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณนี้ก็กลายเป็นมาอยู่ในเมืองนะพอหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีไฟไหม้มีการตัดถนนผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ก็กระจัดกระจายออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพกลายเป็นคนสยามกลายเป็นคนกรุงเทพไปนะครับทีนี้พอมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่บ้านหม้อเองเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตัวอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปแต่แน่นอนครับยังมีชุมชนเดิมเนี่ยอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่คนที่เคยมาที่บ้านหม้อหรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่บ้านหม้อเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตัวอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าจะมีการพัฒนาเมืองพัฒนาบ้านหม้อเนี่ยการพัฒนาควรจะเป็นในทิศทางใด
2: อนาคตเนี่ยคงต้องดูตามสภาพแวดล้อมนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณเข้าใจว่าที่ร้านค้าต่างๆในบริเวณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านค้าซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจุดนี้ทำให้เราเนี่ยก็คาดเดาได้ยากผมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนอื่นอย่างเช่นเวิ้งนครเกษมเราเห็นว่าเวิ้งเนี่ยนะเดิมเนี่ยมีทุกชนิดมีสิ่งของทุกชนิดซึ่งเราจะหาได้อย่างเช่นอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆนะแม้กระทั่งสมมติว่าเราจะบอกว่าเราจะหาเครื่องทำเส้นบะหมี่ก็ไปหาในเวิ้งอุปกรณ์ทำอาหารหาเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลทั้งของใหม่ของเก่าก็มีในเวิ้งหาวัตถุโบราณก็มีร้านวัตถุโบราณทุกชนิดในเวิ้งแล้วที่สำคัญอย่างประเพณีของเนี่ยการไหว้เจ้าประจำปีของเวิ้งเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่โตมากจัดหลายวันแล้วก็คึกคักนะโดยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าของธุรกิจในเวิ้งเนี่ยนะฮะเป็นการสืบสานประเพณีด้วยนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีสิ่งพวกนี้หมดไปหมดนะเพราะว่าเปลี่ยนมือจากการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านหม้อเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะคล้ายกันนะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ดินในอนาคตว่าจะไปทางไหน
1: ทุกวันนี้คงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าบ้านหม้อย่านประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานมากว่า200ปีจะมีหน้าตาอย่างไรในอนาคตเพราะการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองประวัติศาสตร์ต้องดูหลายมิติพร้อมกันนะครับการแช่แข็งตัวอาคารบ้านเรือนก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือว่าการทำใหม่ให้ย้อนอดีตย้อนยุคก็อาจจะดูเหมือนฉากหนังฉากลิเกเมืองประกอบไปด้วยตัวอาคารบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตตราบใดที่เมืองไม่มีคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตความเป็นเมืองก็ไม่มีเมืองเก่าไม่ใช่ฉากละครไม่ใช่เป็นเพียงที่ขายของของทุนใหญ่การพัฒนาเมืองต้องมองในมิติของสังคมและของวัฒนธรรมทำอย่างไรให้ชุมชนยังคงอยู่ทำอย่างไรให้อัตลักษณ์ยังคงมีอยู่ เมือง

นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตและมีประวัติศาสตร์สังคมซึ่งมีผู้คนเป็นหัวใจของเมืองครับ

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2ศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการ

0: การต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเรามวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่งานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
0: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
0: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
0: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
1: ้
3: ไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
0: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
0: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: ผมจะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
0: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
0: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

คราวหนึ่งเมื่อทศกัณฐ์ได้ไปเฝ้าพระอิศวรทศกัณฐ์เห็นกุเปรันผู้เป็นพี่ขึ้นบุษบกมาเฝ้าพระเป็นเจ้าทศกัณฐ์เกิดคิดอยากได้บุษบกนั้นไว้เป็นของตัวจึงตรงเข้าแย่งกุเปรันไม่ยอมจึงเกิดต่อสู้กันแต่กุเปรันด้อยฤทธิ์กว่าทศกัณฐ์จึงแย่งบุษบกไปได้แล้วไล่ตามกุเปรันไปถึงหน้าพระลานที่เฝ้าพระอิศวรซึ่งทรงช้างมาตังคกิรินีเห็นเหตุเมื่อทราบความจึงถอดงาช้างข้างซ้ายขว้างถูกอกทศกัณฐ์ทะลุตลอดหลังทศกัณฐ์ถอนอย่างไรก็ไม่ออกเพราะถูกสาปไว้ว่างานั้นจะหลุดก็ต่อเมื่อทศกัณฐ์ต้องตายด้วยศรพระนารายณ์เท่านั้นฝ่ายเท้าอัชบานผู้ครองอาณาจักรกรุงทวารวดีศรีอยุธยามีโอรสด้วยนางเทพอัปสรมเหสีนางหนึ่งนามว่าทศรถเท้าทศรถแม้จะมีบุญญฤทธิ์และความสามารถในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้เป็นอยู่อย่างผาสุกแต่ก็ยังหารัชทายาทไม่ได้พระองค์จึงเรียกประชุมฤาษีผู้ทรงความรู้ให้ตั้งพิธีขอโอรสผู้ทรงฤทธิ์ไว้สืบสกุลต่อไปพระฤาษีทั้ง5มีกลัยโกรธเป็นผู้นำได้ขึ้นเฝ้าพระอิศวรแล้วอัญเชิญพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยักษ์ที่เริ่มกำเริบขึ้นโดยลำดับเมื่อพระเป็นเจ้าทรงตอบรับพระอิศวรจึงประสาทมนสนชีพให้พระฤาษีกลับลงมาทำพิธีหุงข้าวทิพย์จงตั้งเพลากิจพิธีจะเกิดกองอัคคีขึ้นมาแล้วจะมีรูปอสูรทูลถาดข้าวทิพย์เหนือเกศาผุดขึ้นในกลางกาลากากานาจะโฉบเอา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะ

0: ได้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: เป็นประเพณีมาแต่โบราณโขนจะใช้ผู้แสดงชายล้วนซึ่งแบ่งตัวผู้แสดงโขนได้4ประเภทคือพระนางยักษ์และลิงพระจะเป็นผู้ที่มีลักษณะสวดทรงสันฐานงามสมส่วนใบหน้ารูปไข่หน้าตาสะสวยคมคายจมูกเป็นสันลำคอโปร่งระหงมีท่าทางผึ่งผายไหล่ลาดพองามช่วงอกใหญ่ลำตัวเรียวสะเอวเล็กตะโพกผายช่วงแขนและช่วงต้นขาสมส่วนลีลาท่ารำของตัวพระจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูผึ่งผายนางเป็นผู้ที่มีลักษณะคล้ายตัวพระคือต้องมีใบหน้าสวยงามสดใสลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูแช่มช้อยนุ่มนวลสง่างามตามอย่างกริยาของหญิงไทยยักษ์เป็นผู้มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวพระแต่ต้องดูแข็งแรงและห้าวหาญมากกว่าหรือมีรูปร่างบึกบึนสูงใหญ่ไม่เน้นความงดงามของหน้าตาเหมือนตัวพระด้วยต้องสวมศีรษะที่เป็นหน้ายักษ์เวลาแสดงลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูพึงผายโอ่ามากโดยใช้ความเข้มแข็งดุดันเป็นหลักลิงเป็นผู้ที่มีลักษณะรูปร่างป้อมๆบุคลิกหลุกหลิกคล่องแคล่วไม่เน้นความงดงามของหน้าตาเช่นกันลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูพึงผายแต่มีความคล่องตัวรวดเร็วในการเคลื่อนไหวท่ารำผู้แสดงทั้ง4ประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันดังนั้นกริยาท่ารำตลอดจนถึงการแต่งกายจึงมีความแตกต่างไปตามประเภทของตัวโขนอันสามารถบ่งบอกให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจน
1: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่1โดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะ

โอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นยังน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับเรามาตามหาขนมโบราณกันหาได้ยากมากเลยที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ขนมอะไรล่ะคะที่ทำให้เราต้องมากินถึงที่นี
0: ่ขนมไข่หงกับขนมอีตุยครับเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะมันมีจริงๆเหรอคะ
0: มันมีจริงๆครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับเดี๋ยวเราลองไปตามหาขนม2ชนิดนี้กัน
1: งั้นไปกันเลยค่ะ
0: ไปเลยครับเนี่ยคุณครูก็ต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเลยครับที่เป็นร้านที่ขายขนมที่อร่อยมากๆ
1: ขนมไข่หงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกันเนาะ
1: กินเลยค่ะ
2: อันนี้3กล่องนะคะ
0: น้องเฟย์เคยเห็นขนมแบบนี้ขายอยู่แถวบ้านไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: คุณครูก็ไม่เคยเหมือนกันเนาะบางทีขนมไทยบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะหายไปตามกาลเวลาเราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นี่มาซื้อขนมร้านนี้บ่อยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าประจำเลย
3: มาจากพ
0: ิ
3: ษณ
0: ุ
3: โลก
0: ผม
3: ก็มาบ่อย
0: โอ้จากพิษณุโลกก็มาทานที่นี่เหมือนกันโอ้ดีเลยเห็นไหมเนี่ยเราเจอร้านขนมร้านดังแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขายดีต้องรอหน่อยเดี๋ยวเอาขนมไข่หง1กล่องแล้วก็ขนมอีตุย1กล่องครับผมอย่างละ1กล่องครับครับผมกล่องนึงจะประมาณกี่ลูกครับ
2: 40ล
0: ู
2: ก
0: 40
1: เยอะนะคะเนี่ย
0: ขนมอีตุยจะไม่มีน้ำตาลโรย
2: อันนี้ค่ะไอตุยค่ะ
0: อันนี้อีตุยไม่มีน้ำตาลโรยครับไม่ดีไข่หงเราจะเห็นลูกใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าที่นี่จะเป็นลูกเล็ก
2: ๆอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะ
0: ครับผม
1: โอ้ย
0: น่ากินมากเดี๋ยวเราลองชิมเลยเนา
1: ะ
0: อันนี้จะเป็นขนมครับจะเป็นขนมที่ไส้เนี่ยเป็นรสเค็มส่วนอันนี้จะเป็นขนมอีตุยจะเป็นไส้ที่เป็นรสหวานทำมาจากถั่วเขียวทั้งคู่เลย
1: ตอนเนี้ยร้อนมากเลยค่ะ
0: แบบค่อยๆชิมเนาะ
1: ร้อนถึงไหน
0: ลองรอทีมนี้ดูก่อนนะครับร้อนใช่ไหม
1: ร้อนค่ะ
0: ร้อน
1: ใ
0: จอยู่อร่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นี่อร่อยนะคะหนูชอบพริกไทยมากเลย
0: ลองชิมขนมอีตัวอยู่เนาะอันนี้จะร้อนกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเขาเพิ่งทอดเสร็จเลยชิมตอนร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะครับแป้งข้างนอกเนี่ยเขากรอบมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะไส้ข้างในก็อร่อย

0: ขนมไข่หงนี้นะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะครับตามตำนานเล่าว่าขนมไข่หงเดิมทีเรียกว่าขนมไข่เฮี้ยเป็นขนมที่เจ้าจอมแว่นหรือสมัญญาที่พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอหรือว่าลูกชายและลูกสาวของรัชกาลที่1เนี่ยนะครับท่านทรงเรียกว่าขุนเสือครับขุนเสือหรือว่าเจ้าจอมแว่นเป็นพระขนมเอกในรัชกาลที่1ท่านได้คิดค้นสูตรและทำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่1ขนมนี้มีรสชาติหวานมันสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในตัวแป้งด้านนอกนั้นทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมหมั่นเทศสอดไส้ด้วยถั่วเขียวผัดเค็มแล้วนำไปเคลือบน้ำตาลด้านนอกในสมัยก่อนเราใช้ขนมนี้ในพิธีขันหมากและใช้ในการติดกันเทศด้วยนะครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อขนมไข่เฮี้ยเป็นชื่อขนมที่ไม่ไพเราะจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นขนมไข่หงทำให้ลักษณะของขนมนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากเดิมที่เคยเป็นขนมขนาดใหญ่คล้ายไข่เป็ดเนื้อแป้งหนาก็กลายมาเป็นขนมขนาดเล็กที่แป้งบางลง
1: คนไทยสมัยก่อนนี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยสามารถคิดคนอาหารแล้วก็ขนมใหม่ๆได้ตั้งหลายอย่าง
0: ใช่เลยครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการกินตามวิถีครับคนในสมัยก่อนนะครับมีวิถีชีวิตอย่างไรรอบตัวมีวัตถุดิบแบบไหนเขาก็จะประดิษฐ์อาหารขึ้นตามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแบบนั้นครับจริงๆนอกเหนือจากขนมเนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวของปลาอีกชนิดนึงอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ปลาอะไรเหรอคะ
0: ปลานั้นน่ะชื่อว่าปลาคังหรือว่าปลากดคังน้องเฟย์เคยกินไหมครับ
1: เคยกินแต่ปลาคังไม่เคยกินปลากดค
0: ัง อ๋อมันก็คือปลาตัวเดียวกันนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของปลาคังในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: ครับไปชมกันเลยครับ
2: ปลากดคังนะครับหรือที่เรามักเรียกกันสั้นๆว่าปลาคังครับจัดเป็นปลาน้ำจืดประเภทปลาหนังนะครับมีขนาดใหญ่ครับผมปลาชนิดนี้นะครับเราสามารถพบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปลากดคังเนี่ยจัดได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดนึงที่คนทั่วไปเนี่ยต่างให้ความสนใจแล้วก็หันมารับประทานกันมากขึ้นครับผม
3: แล้วทำไมปลากดคังที่นี่ถึงขึ้นชื่อครับ
4: ปลาที่นี่คือเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะคือเราหาเหยื่อในเขื่อนนี่เลี้ยงเลยอะค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อคือเราก็จะจับปลาตัวเล็กๆในเขื่อนเนี่ยมาให้อาหาร
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นจะไม่มีพวกแบบอาหารเม็ดไม่มีการใช้ยาอะไรทั้งสิ้น
4: ยาอะไรเราไม่ได้ใช้เลย
3: แล้วมันเกี่ยวไหมครับที่เขาบอกว่าน้ำไหลเนี่ยปลาคังเหมือนกับว่าโตได้ดีกว่าน้ำนิ่ง
4: ค่ะใช่น้ำถ่ายเทดี
3: นั่นคือเหตุผลที่ปลาโตได้ดี
4: ค่ะ
3: แล้วปลาคังที่เนี่ยมันอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับจุดเด่นเลยเพราะว่าอ
4: ร่อยคือปลาที่นี่ไม่มีคาวค่ะเนื้อจะแน่นดีแล้วก็ไม่เละไม่หลวมเหมือนเราเลี้ยงหัวอาหารน้ำก็สะอาดแล้วก็เวลาปลาก็ได้ไหวที่กว้างนะคะ
3: อ๋อคือปลาก็จะได้ไหว้ที่กว้างก็เหมือนกับทำให้เนื้อแน
4: ่
3: นแล้วน้ำที่ไหลผ่านตลอดเวลามันก็เลยทำให้เขาแบบไม่มีกลิ่นโคลนไม่คาวนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ที่เราเห็นรอบๆนี่คือมันเป็นบ้านพักเหรอครับหรือว่าอะไร
4: เป็นที่พักอาศัยเขาเลยค่ะเป็นแพที่ชาวแพคือทุกแพจะมีกระชังปลาที่หน้าบ้านของเขาแต่ละคนนะคะคือเขาเลี้ยงปลาคังทั้งนั้นเลย
3: อ๋อที่เราเห็นเป็นไม้ไผ่กระชังปลาหมดเลยอันนี้ก็คือกระชังของพี่เหมียวใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: ทำไมต้องเอาผ้าปิดไว
4: ้คุมไว้เพื่อให้ปลามันอยู่ข้างในมันจะได้ไม่ร้อนแล้วก็กันขี้ตะไคร้ดำมันมาเกาะตามกระชังอะค่ะ
3: แล้วพี่เหมียวไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาคังมาจากไหนครับ
4: มีพ่อค้าเอามาส่งให้อีกทีนึง
3: แล้วเราก็มาเพาะในกระชังแต่เราจะเลี้ยงด้วยวิธีแบบธรรมชาติ
4: ค่ะ
3: อาหารก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ไหม
4: ค่ะปลาสร้อยปลาหมอปลาอะไรที่เราหาได
3: ้เฮ้ยเป็นหนวดหนวดขึ้นมาเต็มเลยอะโอ้ยใน1กระชังนี่น่าจะมีประมาณกี่ตัวครับ
4: ในนี้ 1,300 ชังเนี้ยนะ
3: 1,300 ตัวขนาดของกระชัง 1,300 ตัวนี่คือขนาดเท่าไหร่ครับผม
4: กว้างนี่5เมตรยาวก็เท่ากัน
3: ไซส์ที่เขานิยมเริ่มจับไปขายกันนี่ประมาณกี่กิโลครับ
4: ก็ปลาโลขึ้นไปอะค่ะ
3: ปลาโลนึงเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนี้เขาจับกันอยู่110
3: นี่คือราคาที่หน้ากระชังเหรอ
4: หน้ากระชังเลยค่ะ
3: นี่คือราคาดีมากนะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ผมซื้อปลาแซลมอนกิโลละไม่ถึง200นะแต่นั่นคือราคาในห้างแล้วนะแต่นี่คือราคาตรงนี้กิโลละ110ถ้าไปถึงตลาดอ่ะ200ครับกิโลนึง
4: กิโลนึง
3: 1โล2โล3โลเนี่ยกว่าจะได้ขนาดต่างกันเนี่ยใช้เวลานานมั้ย
4: ก็ปีละโลแหละค่ะ
3: ปลาคังตามธรรมชาติเนี่ยใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเนี่ยกี่กิโลที่พี่เจอเอง
4: 10กว่าโลได้ใหญ่มาก
3: ปลาคังนะครับพี่เหมียวว่าส่วนไหนอร่อยที่สุด
4: ทั้งตัวมันล่ะค่ะเนื้อมันก็ไปทําแล่เป็นปลาลวกจิ้มกระดูกก็ต้มยําแต่คือไม่ได้ทิ้งเลยค่ะปลาคังเนี่ยอร่อยหมดเลย
3: ผมมาถึงกระชังทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบตักแบบสดๆเอาไปทำอาหารหน่อยสิ
4: ได้ค่ะ
3: สุดยอดเลยอ่ะโอ้หนักอ่ะไม่ใช่มาแค่ตัวเดียวนะ
4: ปลานี้คือเราทำกับข้าวถ้าเราจะเอาไปแปรรูปแล้วก็เอาไปเป็นปลาย่างลมควันพวกนี้ได้อ่ะ
3: เคยเจอแต่แซลมอน

0: ลมควันวันนี้มีปลาคังลมควันพาไปดูได้ไหมคร
1: ับ ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ก็มาถึงวิธีการทำปลาคังลมควันนะครับแนะนำรู้จักก่อนนี่ป้าเหลียวครับผมป้าเฉลียวก็คืออยู่ในกลุ่มแม่บ้านนี้ด้วยพี่เหมียวเริ่มเลยดีกว่าเลือกตัวหนักประมาณเท่าไหร่ครับมาทำ
1: ครึ่งโลขึ้นไป
2: วิธีการแรกคือแรกจากหางมาผ่านตรงก้างกลางมาพอถึงหัวก็มาผ่าครึ่งครับผม
1: แล้วเอากระเพาะเอาอะไรออกให้เกลี้ยงหมดเลยค่ะ
2: พวกนั้นต้องไปทิ้งไหมกินได้นี
3: ่อันนี้ก็เอาไปเลี้ยงปลา
1: ไปเลี้ยงปลา
3: ต้มยำก็ได
4: ้ยำรวมกับหัวปลา
0: ทำไมปลาคังถึงไม่ทำแดดเดียวต้องมาลมควันจะดีกว่า
4: ปลาคังนี่ถ้าเอาไปทำแดดเดียวนี่มันจะเป็นมันนะ
2: มันจะไม่ค่อยแห้งว่างั้นต้องเอามาลมควันแล้วก็เหมือนกับพอลมควันแล้วมันก็จะมีเนื้อที่แบบยังไม่ได้แห้งหมดอ่ะมีเนื้อแบบให้เรากินได้เลยแล้วพอแล่ปลาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอาไปล้างน้ำเกลือเพื่อให้น้ำมันในปลามันออกแช่น้ำเกลือได้ที่แล้วเราก็เอามาล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มันตกค้างอยู่ในกะละมังนะคะมันจะสะอาดกว่าที่เราล้างน้ำไม่ไหลผ่านนะคะมันจะขัง
2: เหมือนแก้เรื่องกลิ่นคาวอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะ
3: นี่ก็จะล้างออกให้หมดเลยอะค่ะไม่ให้มีเลือดมีอะไรอยู่ในตัวปลาเวลาเราอบออกมามันจะไม่มีคาวแล้วก็ไม่เสียง่ายไม่ขึ้นรา
2: พอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเรียงในตะแกรงต้องเรียงมาทางเดียวกันใช่ไหม
3: เรียงไปทางเดียวกัน
2: เอาเข้าเตาอบเลยใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับในการอบ
3: อันนี้อบก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยค่ะ
2: ชั้นบนชั้นล่างต่างกันไหมครับ
3: ต่างค่ะ
2: แสดงว่าถ้าเกิดมีปลาหลายๆชั้นนี่ก็คือต้องย้ายสลับไปเรื่อยๆด้วย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าความร้อนไม่เท่ากัน
3: พอย่างไว้อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะคว่ำหน้าลง
2: แล้วก็รออีกสองชั่วโมงกลับอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นต้องมากลับอีกไหมคร
3: ับ ไม่ละค่ะก็เอาไว้ตอนเช้า
2: อันนี้คือที่แบบที่ทำไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นกิโลละ600เพราะว่าจากปลาตัวเนี่ยประมาณขนาดนี้ได้มั้งเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยคือน้ำหนักมันหายไปเยอะมากเลยนะ
3: 10โลจะเหลือ2โลครึ่ง
2: โอ้เหมือนพวกแบบปลาหมึกแห้งเลยอ่ะเนื้อแบบใสมากอ่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะ
3: กับน้ำพริกได้เลยข้าวสวยได้เลยค่ะ
2: กินเปล่าๆเนี่ยมันนีข้าวเหนียวหน่อยนะเจ๋วนิดนึงโอ้ยแซ่บหลาย อร่อยมากด้วยความที่ปลาคังนะครับเป็นปลาที่มีเนื้อหนาและมีมันเยอะพอไปลมควันเนี่ยเนื้อมันไม่แข็งไปที่เจ๋งไปกว่านั้นคือตรงหนังเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบอยู่เพราะมันหอมโอ้โหที่เด็ดเลยอ่ะและนี่ครับวันนี้นะครับได้ทั้งปลาคังสดๆแล้วก็สุดยอดวัตถุดิบอย่างปลาคังลมควันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าครับแล้วมาถึงเมนูที่ผมรอมานานแล้วครับแกงป่าปลาคังเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยใครมาต้องชิมเลยนะเริ่มเลยที่ผมใส่ลงไปเป็นข่าครับ
3: ตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกแห้งใส่เกลือป่นนิดนึงแล้วก็หอมแดง
2: โอ้โหนี่พี่เหมียวบอกว่าตำข้างบนไม่ถนัดครับปกติต้องแบบนี้พี่เหมียวรู้ไหมครับว่าครัวบ้านพี่เหมียวนะครับต้องบอกว่าเป็นครัวที่มีวิวสวยติดอันดับโลกเลยนะครับผม คุณดูวิวดินี่ครัวนะผมนึกว่าอยู่ในรีสอร์ทอ่ะนี่คือหลังครัวครับและนี่คือข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับไปแช่น้ำไว้แช่นานไหมพี
3: ่แช่ประมาณชั่วโมงอะค
2: ่
3: ะ
2: ใส่เพื่ออะไรครับพี
3: ่ใส่เพื่อให้น้ำมันข้นแล้วก็มันจะได้รสชาติขึ้นมาอีก
2: นี่ครับสุดยอดเลยตอนนี้มันมีกลิ่นคล้ายๆกับห่อหมกเนาะเพราะมันมีผิวมะกรูดใช่ไหมครับ
3: ต้องใส่กะปิด้วยนะคะยัง
2: แต่คราวนี้ก็คือแบบแค่ยีให้เข้ากันละน้ำในหม้อก็เดือดได้ที่แล้ว
3: แล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ก่อนเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ปลาเลยค่ะก็เอามะเขือใส่เลย
2: มะเขือนี่ก็คือตอนที่พี่หั่นผมเห็นเมื่อกี้ใส่น้ำเกลือลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ดำใช่ไหมเสด็จน้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าในนี้เป็นน้ำเกลือครับไม่งั้นแกงป่าก็จะเค็มขึ้นไปอีก
3: แล้วก็เอากระชายใส่ก่อนพริกไทยอ่อนแล้วก็ปิดฝา
2: การใส่มะเขือลงไปแล้วปิดฝาแบบนี้มันก็ช่วยให้มะเขือไม่ดำด้วยใช่ไหมครับใช่บางคนเวลาทำพวกแกงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมะเขือมันดำบางทีคุณไปคนมันอะคือไฟไม่สม่ำเสมอมะเขือมันจะแบบสุกเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นใส่ลงไปอย่าไปคนครับปิดฝาเลยรอน้ำเดือดๆแล้วก็เสร็จโอ้โหมันหอมพี่กระชายง่ายกินมากครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยใช่ไหมครับพี
3: ่ก็ปิดไฟได้เลยค่ะ
2: แกงป่าปลาคังครับเป็นยังไงบ้างครับแกงป่าปลาคังน่ากินไหมครับ
5: น่ากินค่ะแต่ว่าเสียดายกินเผ็ดไม่ได้อะ
2: โอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกินเผ็ดเนี่ยก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งในการกินของคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักการนำพริกหลายชนิดเลยครับมาทำอาหารแต่ว่าถ้าเรากินเผ็ดมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพ

0: ครับเราต้องกินให้สมดุลครับ
1: หนูก็คิดว่าขนมไทยหงส์เนี่ยมีรสชาติเป็นนิ่มนะคะ
0: ใช่ครับคุณครูว่าน่าจะเป็นเผ็ดพริกไทยนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของพริกไทยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายนกทีสเจ้าของสูตรขนมกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายกันครับแล้วตอนนี้ครูต้นคูณนะครับกับน้องเฟย์เราอยู่กับคุณยายนกจี๊ดนะครับซึ่งเป็นคนทำขนมไข่หงแล้วก็ขนมมีตุยนะครับคุณยายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณยายครับเมื่อกี้เราได้ชิมขนมไข่หงไปแล้วเนี่ยข้างในมันมีไส้ที่มันเผ็ดร้อนอยู่เนี่ยมันเผ็ดร้อนจากอะไรครับผม
2: พริกไทยจ้ะพริกไทย
0: ตัวไส้เค็มเนี่ยทำมาจากวัตถุดิบอะไรคุณยายพอจะบอกได้ไหมครับ
2: ตัวเข
0: ีย
2: วอ๋อ
0: ตัวเขียวครับผม
2: ตัวเขียวตัวซ
0: ีแล้วก็มาผสมกับพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆ
2: จ้ะมาผสมพริกไทยเกลือกระเทียมสามอย่าง
0: ครับแล้วมันจะมีขนม2อย่างที่ลักษณะคล้ายกันที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปั้นนะฮะจะมีขนมไข่หง
2: แล้วก
0: ็ขนมอีตุยนะครับ2อันนี้ต่างกันยังไงครับ
2: คือถ้าขนมตุยเขาจะเป็นไส้หวานนะคะไส้เขาจะเป็นแบบนี้หวานแล้วไส้เขาจะใหญ่หน่อยอันนี้จะทำผสมก็ถั่วซีกเหมือนกัน
0: ถั่วซีกเหมือนกัน
2: แต่ว่าเอาไปพอนึ่งแล้วก็จะกวนเหมือนกันเนี่ยขนม
0: เหมือนขนมถั่วกวน
2: เหมือนขนมสัมปันนีอ
0: ่
2: ะ
0: ขนมสัมปันนีครับผม
2: มันจะคล้ายๆกันเราก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็เอานึ่งแล้วเราก็จะใส่กะทิเคี่ยวแล้วก็เราก็จะกวนจนมันเหลือง
0: ครับ
2: แล้วก็
0: จะออกเป็นรสหวาน
2: มันก็จะออกเป็นรสหวานเพราะเราใส่น้ำตาลมันไม่มีเกล
0: ือขนมไข่หงเนี่ยจะเป็นไส้เค็มนะฮะแล้วก็จะมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยนะครับในขณะที่ขนมอีตุยเนี่ยนะครับจะเป็นไส้หวานนะครับก็จะหวานจากน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับคุณยายทำขนมนี้มากี่ปีแล้วครับผม
2: ถ้าประมาณอ่ะมันน่าจะเกือบ40 ปีแหละแต่ว่าทำแล้วก็หยุดไปวางเลยไปทำงาน
0: ครับ
2: แล้วก็กลับมาก็มาทำอีกทำรุ่นหลังประมาณ20 ปี
0: อะไรทำให้คุณยายหลังจากที่ไปทำงานอื่นมาแล้วอยากจะกลับมาทำขนมนี้อีกครั้ง
2: คือกลับมาแล้วมันเคยทำไงก็ไม่รู้จะไปหาอาชีพอื่นอะไรก็ลองทำหันมาทำเหมือนเดิ
0: ม
2: เพราะเราก็ยังรู้สูตรของเราอยู
0: ่ครับ
2: ก็เลยมาทำไข่หงส
0: ์แล้วคุณยายได้สูตรตรงนี้ครับในการทำมาจากไหน
2: คนที่บอกนะเขาเป็นน้องเซอร์ไพรส์ของแม
0: ่ครับ
2: ฉันต้องเรียกอะไรล่ะเรียกอา
0: ครับ
2: จะบอกวิธีให้ก็เอามาทำทีนี้ที่อันมาแปลงเป็นลูกเล็กเพราะว่าฉันนำมาทำลองทำลูกเล็กๆดูแล้วก็ทำลูกใหญ่ดูพอทำไปเอาไปขายเนี่ยลูกเล็กขายดีกว่าลูกใหญ่ลูกเล็กจะขายหมดลูกใหญ่จะขายไม่หมด
1: คุณยายมีแบบเทคนิคการทอดไหมคะ
2: อ๋อทอดก็ต้องมีจ้ะทอดนี่ต้องเวลาใส่ขนมลงไปเนี่ยน้ำมันร้อนเกินก็ไม่ได้เย็นเกินก็ไม่ได้น้ำมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอดี
0: ทุกวันนี้ครับเด็กไทยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขาเข้ามาซื้อขนมลักษณะแบบนี้เยอะไหมครับขนมที่
2: เราเยอะนะมาระยะหลังนี้รู้สึกจะเยอะเมื่อก่อนย้ายขายอยู่หลังบ้านทอดแล้วมานั่งขายหน้าบ้าน
0: ที่
2: ตรงเขาแต่ตอนนี้พอย้ายมาทอดหน้าบ้านมันก็เลยมีคนทานไปทานมาซ
0: ื้อก็เห็น
2: แล้วก็มีคนแบบว่าที่เอาไปขายมั่งมารับไปขายมั่งอะไรเงี้ยมันก็พอได้ไง
0: จะมีคนชอบพูดว่าเอ๊ะขนมไทยจริงมันก็ไม่ยากนะมันก็เป็นแป้งผสมน้ำตาลผสมอะไรต่ออะไรไม่ดูไม่ได้ใช้ฝีมือมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องมีความประณีตในการทำเรื่องขนมไทย
2: มันต้องมี
0: คร
2: ับ ถ้าหากว่าจ
0: ั
2: ดกายธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอก
0: ครับ
2: มันออกมาไม่ดีแล้วต้องมีสูตรของเราทำ
0: ครับจริงๆมันต้องมีความประณีตตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมแป้งเลยใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่แม้กระทั่งการทำไส้เนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคเหมือนกัน
2: เราก็ต้องมีแล้วก็ต้องเอาถั่วมาแช่ก่อน
0: ครับ
1: คุณยายค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวหนูขอลองปั้นได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะนี่ยายจะสอนให้นะคะค่ะหนูหยิบแป้งมาอย่างนี้แล้วก็คลุมอย่างนี้นะอะลูกทำมันใหญ่ไปก็เอาเล็กหน่อยขนาดนี้ก็
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
2: อันนี้อันนี้อันนี้ด้วยหนูก็เด็ดคือเด็ดอย่างยายเด็ดเห็นไหม
0: แบ่งให้เท่าๆกัน
2: นี่ลูกอ่ะจะเอาไฟใต้ลงไปเหมือนยายไต่เนี่ยเห็นไหมใส่แล้วก็หมุนใส่แล้วก็หมุนแน่นๆนะลูกเพราะว่าถ้าหนูไม่แน่นแล้วเดี๋ยวขนมมันจะแตกยายดูสิโอ้ยยายได้แล้วลูกเก่งมาก
1: ดีใช่ไหมคะ
2: หนูก็พันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆถูกเลยน้องตุ้ยหนูก็ต้องเด็ดแป้งใหญ่

0: แป้งขนาดนี้
1: ก็คือเราหมุนให้มันกลมก่อนแล้วก็กด
0: น่ะใช้ได้เก่งมากแล้วนี่นะคือแรกลุยเตี๋ยวแล้วหมุนทำได้

0: คุณคุณยายนกจี๊ดมากนะครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขนมอีตุยแล้วก็ขนมไข่หงส์อย่างมากเลยนะครับขอบคุณคุณยายครับ
1: เห็นไหมครับว่าขนมไทยเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับยังถือได้ว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนานของสังคมอีกด้วย
2: ใช่ค่ะขนมไทยเนี่ยอร่อยถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจ
1: ใช่ครับนอกจากขนมไทยจะอร่อยแล้วนะครับยังมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอันเป็นประโยชน์เนี่ยผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นขนมไข่หงส์ที่เมื่อกี้เรารับประทานไปนะครับก็มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอยู่หลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเป็นต้นแต่จริงๆแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชาวบ้านยังได้นิยมนำสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารด้วยนั่นก็คือขมิ้นขาวนั่นเองน้องเฟกรู้จักเรื่องราวของขมิ้นขาวไหมครับ
2: รู้จักแต่ขมิ้นปกติที่มันเหลืองๆอะค่ะ
1: นั่นน่ะสิครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับขมิ้นขาวดีกว่าครับ
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: ได้เวลามาเตรียมปรุงเมนูแรกจากขมิ้นขาวสาวๆแต่งชุดสวยประจำเผ่าเตรียมนำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาร่วมด้วยช่วยกันพิชิตความอร่อยกับเมนูยำขมิ้นขาว

0: ริ่มต้นน้องทู่รู้งานจัดการก่อเตาพี่น้องนำเอามะขามเปียกมาคั้นน้ำด้านน้ำมุกดานำพาน้องตั๊กมาขูดปอกเปลือกขมิ้นขาวเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาซิวแก้วลงไปทอดจากนั้นจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงแห้ง
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาขมิ้นขาวค่ะมาปอกเปลือกออกแต่ว่าเคล็ดลับในการปอกเปลือกนะคะจะไม่ใช้มีดค่ะน้ำมุกดาจะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะโดยการใช้ด้ามช้อนค่ะขูดเอาเปลือกที่อยู่ออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มีดเนี่ยมันจะกินเนื้อเข้าไปเยอะค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้น้ำมุกดาเตรียมนี่เลยค่ะ
2: ปลาซิว
1: ปลาซิวแก้วค่ะน้ำมุกดาบอกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลยกับยำขมิ้นขาวนะคะทอดกรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในยำขมิ้นขาวกันค่ะ
0: แล้วนำพาพริกแห้งลงไปทอดก่อนจะนำแตงเปรี้ยวมาจัดการปอกเปลือกผ่าแยกส่วนแล้วคั้นเอาเมล็ดภายในออกมาใช้ช้อนขูดออกให้สะอาดก่อนจะซอยชิ้นบางๆแบบนี้น้องทู่เด็ดเตรียมไว้คือผลส้มยอสารต่อน้ำมุกดานำพาหัวขมิ้นขาวมาจัดการสไลด์ชิ้นบางๆน้องตั๊กช่วยปอกเปลือกมะม่วงเปรี้ยวตามไปจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงสดก่อนจะลงคมซอยน้องทู่เวลานำพามะม่วงเปรี้ยวลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นน้ำมุกดาเน้นสไลด์หัวขมิ้นขาวจนได้แผ่นบางๆขาวสวยเลยล่ะครับต่อจากนั้นจึงลงพรมหั่นผลส้มยอด้านน้องตั๊กนำพายอดและดอกกระเจี๊ยบแดงมาดึงเด็ดน้องทู่ช่วยซอยไว้คือใบขึ้นช่ายตามต่อได้คือต้นหอม
1: น้ำมุกดาคะพอซอยแบบนี้แล้วกลิ่นมันหอมเนาะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วมันหอมมากเลยค่ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอธิบายไม่ถูกเลยนะคะ
0: ผ่าแบ่งไว้ได้คือมะนาวแล้วถึงคราวหั่นยอดกระเจี๊ยบแดงเริ่มต้นขั้นตอนการคลุกรุกเติมใส่คือน้ำมะขามเปียกตามไปคือน้ำตาลปี๊บจัดการบี้บดกดให้น้ำตาลละลายจากนั้นตามต่อได้เหยาะน้ำปลาก่อนจะนำพามะนาวบีบใส่ตามไปคือพริกกะเหรี่ยงสดตักเติมเพิ่มน้ำพริกเผาเล่นเอาสีสวยชวนกินจากนั้นจึงใส่แตงเปรี้ยวตามไปคือมะม่วงเปรี้ยว

0: ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมใส่พลันคือผลส้มยอไม่รีรอตามลงใส่คือปลาซิวแก้วทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องได้เรื่องความหอมพร้อมใส่คือขมิ้นขาวตามต่อได้คือดอกและยอดกระเจี๊ยบแดงเพิ่มกลิ่นหอมอีกแรงด้วยขึ้นช่ายและต้นหอมก่อนจะใส่เพิ่มเติมความมันด้วยถั่วลิสงคั่วปิดท้ายทีเด็ดเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกกะเหรี่ยงทอดเพียงแค่นี้ก็สุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติความอร่อยของเมนูยำขมิ้นขาวประสานปลาซิวแก้วทอดกรอบส่งมอบรสชาติหลากหลายเด่นชัดมากมายคือความเปรี้ยวแซ่บซีดมันจี๊ดโดนใจสาวๆขมิ้นขาวก็หอมโดดเด่นยิ่งสไลด์เป็นแผ่นบางๆก็ยิ่งเข้าเครื่องได้เรื่องความสดกรอบน้ำยำก็สุดชอบทั้งเปรี้ยวเค็มตัดเผ็ดเด็ดที่ปลาซิวชิลความอร่อยเข้ากันกับมะม่วงพ่วงความมันจากถั่วลิสงส้มยอก็ให้ความหวานชุ่มฉ่ำแต่ละคนจึงหม่ำได้อารมณ์แบบนี้ละครับ
1: เห็นไหมครับว่าขมิ้นขาวเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่พิเศษมากๆเลยนะครับทั้งการรักษาแผลในลำไส้ขับลมขับเสมหะแก้ท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรก็ตามเราควรจะศึกษาสรรพคุณต่างๆของอาหารเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราด้วยครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมไปรู้จักกับอะไรน่าสนใจขนาดไหนสนุกขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสักคำครั้งหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะOkay, stopping. Stop.
2: Place is great. I'm having so much fun. สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ย เราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับมีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้าน

0: เนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทําได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจําโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆ นะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง

0: ลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
1: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
2: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลย์วิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถใหม่เราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึก

ซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอน

0: ดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณที่สารัตอมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ำนักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ช่วงวันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 น.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่น
0: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
1: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถระ สมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัสตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
0: และตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกฏทองใหญ่ซึ่งพระโกฏทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกฏนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกฏครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกฏถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกฏโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกฏนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกฏมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับ วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

รูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลือง

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศฐ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศฐ์

0: สักครู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพุทธวินาศายะปริตังปรุงฉะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายะปริตังปรุงฉะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังรูปะมังคลัง

อติเรกวัฏสัตตังทีวะโตอติเรกวัฏสัตตังทีวะโตอติเรกวัฏสัตตังทีวะโต ทีฆายุโกโหตุปะโรโกโหตุ สุขิโตโหตุ ปรเมนทมหาราชา สัพพรมราชินี สิทธิกิจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภชโยนิจัง ปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์10รูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์10รูปประกอบด้วยรูปที่1สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่6พระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่7พระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

ขอเรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะ

ครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับค่ะจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำรวมถึงการน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรอง

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลาง

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ติธรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติ

ามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจโนกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทัสสตาปรชัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จะวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตตสมบัติและปรหิตตปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรม
ซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อย

ีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานันจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถทัตตังปเรณเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตถัตตะมะพิญญายะสัทธัตถะปะสุโตสิยาแปลความว่า

บุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ขันเมื่อตัดสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่าญาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งญาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งไม่ใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาตัตถจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบ

ยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์ทรงเคาะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังฆะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังฆวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญะวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถา

0: ผมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนีขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยกถา

0: พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโญปเรียนธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทธพโลปเรียนธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริยัตินะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้ง4รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทธพโลปเรียนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานราชพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระตรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

0: ระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์โถพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณบุญยธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปัณฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆาวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้าน

0: สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: นะโมอริยสั
0: จการที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.ในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปจนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งผลเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

มีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นยังเนาะนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
4: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ียบเสมือนวาจาสัตว์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มสงวนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอ่านหนังสือจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
2: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตามสถานที่สำคัญ
6: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
7: ก็โรงเรียน
8: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะที่วัด
9: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
10: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้อะค่ะ
11: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
12: สมัยรัชกาลที่5
13: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
14: น่าจะร.3ก็น่าจะประมาณ 30-40 ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมินได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายฉงนให้กับมินในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมินเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มิ้นดูความฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็จะมีบรรณนักกิจวัตรศักดิ์จะอยู่ชั้น3ข้างบนนะคะ
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะ
2: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: ฟังคะคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่เนี่ยมีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแต่พอมาถึงที่สยามสมาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนมิ้นว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยดูมีมนต์ขลังดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วสยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
3: คือสยามสมาคมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่างๆมันก็เลยเกิดการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
0: ่
3: ก็คือหลายฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะฮะ

0: ามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: นี่มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: ของที่นี่นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี04นะฮะนั้นมันก็เลื่อยมามันก็110ปี

0: จนถึงปัจจุบัน
1: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีก่อนเหมือนกัน
0: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับนานาชาติ
1: เห็นว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
0: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอาณานิคมแต่เราก็สามารถพูดคุย
1: กับเพื่อนกันได้
0: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่แถวนี
1: ้
0: แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่ากันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะครับ
1: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
0: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกในของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
1: ได้มาเมื่อปีที่แล้ว
0: ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว
1: ้น่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมมาถึงต้นตอความสงวนของมิ้นท์นี่แหละค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย
0: ์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะครับ
1: ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
0: ก็เป็นองค์ความรู้
1: องค์ความรู้
0: อาจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
1: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
0: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่เป็นต้นฉบับ
1: คุณผู้ชมได้ชื่อสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วย
1: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครมาช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงโอ้โหคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มิ้นจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณารักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายให้มิ้นนำมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ค่ะสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลหนังสือที่พี่บรรณารักษ์ได้สอนมิ้นมีหลักๆอยู่2เรื่องที่เราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะคร่อมลงไปกับตัวสันหนังสือเลยค่ะเท่านี้หน้าหนังสือที่หลุดของเราก็จะกลับไปอยู่ในที่เดิมของมันแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้แล้วค่ะส่วนปัญหาที่2ที่เราก็มักพบกันบ่อยๆเช่นกันก็คือสันของปกหนังสือด้านนอกหรือที่เราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบหนังสือออกมาใช้งานก็เลยทำให้กระดาษนั้นเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดวิธีซ่อมแซมเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะใช้สติกเกอร์ใสหรือว่าสก็อตเทปใสตัดเป็นรูปทรงให้เข้ากับสันหนังสือจากนั้นก็แปะลงไปตรงตำแหน่งที่ชำรุดอยู่เลยค่ะเท่านี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้วคุณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้

็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยล่ะค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มินได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมินมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดชั้น4นี้นะครับ
1: เย่ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามินได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามินมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มินในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
2: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดต
1: ั
2: ้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
1: ย้อนกลับไปนู่นเลย
2: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่มีมาใช้จนถึงทุกวันนี
1: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: คืออันนี้เลย
1: อันนี้ของจริงไหมคะ
2: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นม
1: า
2: ส
1: ่
2: วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะอย
1: ู่
2: ที ่พระที่นั่งพิมานศิวโมกข
1: ์
2: แล้วท
1: ี
2: นี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในประเทศไทยนั้นสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
1: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าอักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
1: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในที่ชั้นนี้ด้วยไหมคะ
2: มีฮะที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
1: ทั้งหมด
2: โบราณทั้งหมด
1: ค่ะ
2: ทุกรายการก็ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
1: 600,000ค่ะคุณผู้ชมมินเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามินก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะงั้นรบกวนเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนของชั้นเอ่ยอยู่ทางด้านไหนคะทางตรงนี
2: ้
1: ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคัมภีร์ใบลานไหมคะ
2: นี่คือคัมภีร์ใบลานนะฮะก่อนหนึ่งผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสืออยู่ในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
1: จริงด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
2: ครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของตัวหนังสือนั้นตัวอักษรมอนั้
1: น
2: ม
1: ี
2: ลักษณะเป็นอย่างไรถัดลงมานั้นก็คือตัวอักษรพม่า
1: ถั
2: ดมาก็เป็นตัวอักษรขอบนะครับเนี่ย
1: และอันไหนที่เป็นของไทยคะที่เริ่มเป็นของตัวอักษรไทยอ
2: ันนี้คือตัวหนังสือสมัยอยุธยานะครับลักษณะของตัวหนังสือก็จะเป็นการจานด้วยมือลักษณะของตัวอักษรนั้นก็คือยังแบบไม่เรียบร้อยนะ
1: อาจารย์เห็นมีทั้งขอมทั้งพม่าทั้งมอญทั้งอยุธยาสรุปแล้วในที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการจัดแสดงที่เป็นคัมภีร์ใบลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
1: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
2: ครับที่อยู่
1: ที่นี่
2: ที่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือสมัยอยุธยา
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาตามสมัยต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อ
1: ก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์คือเราเก็บรวบรวมมาได้หมดเลยแล้วก็มีจัดแสดงอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องราวที่เขาจารึกกันไว้เนี่ยล่ะคะอาจารย์เขาพูดถึงอะไรกันบ้าง
2: ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรร
1: ม
2: อันนี้เป็นหัวใจหลักในการจานตัวหนังสือ

0: อยู่ในคัมภีร์เวลาในสมัยนั้นนะคือสมัยโบราณนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหอไตรต่างๆก็เหมือนกับเป็นที่เก็บหนังสือสำหรับให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
1: เห็นอย่างนี้ที่นี่นี่มีทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์โบราณแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
0: สมุดไทยเดี๋ยวผมจะพาไป
1: อยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่

0: ความรู้ลองอ่านหน่อยได้ไหมคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยขอท่อนหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังพลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย่ทำได้หนึ่งอย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านงั้นแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย์
1: ของจริงเลยฮะในที่เรานำเสนอ
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราเป็นคัมภีร์ไบลานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: และอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็น2ประเภทก็คือหนังสือสมุดไทยดำกับหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีไทยดำแน่เลย
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุด
0: และอันนี้ไทยขาว
1: ก็เรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนลงในหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ไบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ไบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระศาสนา
0: ศาสนาวรรณกรรม
1: วรรณกรรมอ
0: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ไบลานอ
1: ยู่ในหมวดของคัมภีร์ไบลานแต่หากประวัติศาสตร
0: ์
1: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร์
0: จะเป็นอันนี้
1: ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
0: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูนี้นี่คือ
1: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
0: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
1: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
0: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
1: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
0: อันนี้พงศาวดาร
1: เป็นพงศาวดาร
0: จุลศักราช686นี่
1: สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: โอ้อะไรคะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ไบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งหนึ่งเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
1: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือ
0: ตู้พระไตรปิฎก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
1: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
0: อ๋อ อย.ย่อมาจากอยุธยา
1: อยุธยา7
0: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
1: สมัยอยุธยา
0: แต่
1: เป็นของครูวัดเชิงหวายเขาเรียกวัดเชิงหวายนั่นเองนะ
0: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
1: ก็เดี๋ยว
0: กระซิบกันนะเขาได้ยิน
1: อยากจะเห็นข้างใน
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากดูแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพดู
1: สภาพนี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือไปแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
0: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ไบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์

0: บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่อง

0: เราสองคนมาแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติจะคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปเลย
0: ฉันน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิตนะ
0: วิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเกิดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพิธีตั้งชื่อพิธีโกนจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง2หมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่2หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าพระคัมภีร
0: ์พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่4ก็เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์อ๋อก็เป็น4หมวดใหญ่ๆ
1: เป็น4หมวด
0: ใหญ่แต่ก็ครอบคลุมนะคะอาจารย์
1: ใช่ทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู
1: ้การเรียนรู
0: ้
1: ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสีแปลว่าอะไร
1: คามคออามอคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนกุลบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนตัวหนังสือสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระฝ่ายคามวาสีคือวัดในเมืองส่วนวัดที่อยู่นอกเมืองก็เรียกว่าวัดอรัญญวาสี
0: อ๋อก็คืออ
1: ร
0: ั
1: ญญะคือวัดป่าวัดป่านี่ไม่ต้องสอนหนังสือเลยไม่ทำหน้าที่สอน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นวัดป่านี่จะทำหน้าที่อบรมผู้คนให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานสมาธิจงกรมมุ่งในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏน
0: ี้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
1: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะฮะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
0: ทำไมอะคะ
1: จะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วจะไม่ทำสะพานเชื่อมไปที่หอพระไตรปิฎกพระเนนทั้งหลายก็จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือก็จะมีบันไดลิงบันไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนึ่งเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายนะแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรียวัตถุ
0: มันก็จะย่อยสลาย
1: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก
0: ็
1: ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
0: ก็เลยเอาสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
1: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อน

0: แล้วก็เชิญพระแก้วมรกตมาเมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะฮะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ยถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
1: เขียนอีกทีนึง
0: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลาย10เล่มนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ
1: ่
0: นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
1: โอ้ถึง3เลย
0: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
1: ค่ะ
0: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสืออ
1: ่ะแล้วเป็น
0: มันก็จะเขียน
1: เป็นเรื่องราว
0: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้างหอสมุดวชิรยาน
1: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
0: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยก5มีทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
1: ่ยากมาก
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: สังคหะใช่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหวันหลังต้องไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังพี่จะพาไป
1: ไปค่ะ
0: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
1: เป็นโบราณวัตถุจากตั้งแต่สมัย
0: พระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมาย
1: จ
0: บแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
1: นี่เริ่มจำกัด
0: ต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระราชทานในระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
1: หนังสือฝรั่ง
0: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่ามีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่มเป็นแผ่นซึ่งหนังสือของไทยเราเดิมเนี่ยมันพับไปพับมาพับไปพับมาก
1: ระกางขึ้นนี้
0: เป็นต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
1: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี
0: ่ใช่
1: เวลาเราเห็นเวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ระลึกเป็นหนังสือ
0: เยอะแยะ
1: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
0: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งเสริมแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
1: มาแล้ว
0: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวมไปจนถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานน่ะเนาะ
1: ใบไม
0: ้โอ้นะมันเป็นค
1: ั
0: มภีร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทยอะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นมันยังมีนี่
1: หลักศิลา
0: ต้นหินหลักศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักปักเต็มไปหมดเลย
1: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเฮ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
0: ของตั้งเรียงชิ
1: ดมันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะอาจารย์คือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
0: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
1: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
0: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
1: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
0: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำฉีดซับฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นหินอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสาห่อของอ่
1: ะ
0: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะ ก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอาลูกประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติดพอกระดาษติดดีเรียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
1: แล้วแปรง
0: แบบขนนุ่ม
1: น้องขนนุ่มหนูตกใจ
0: ตกเบาก
1: ลัวจะขาด
0: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องก็ไก่มีเส้นอย่างนี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
1: นั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
0: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะทิ้งให้แห้งตบจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องร่างดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
1: หลับ
0: รอเพลงไปจนกว่ามันจะแห้งมากก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จแล้วเอาลูกประคบเนี่ยเอาสำลีนะฮะใส่ในผ้าขาวห่อมัดเป็นกระปุกใหญ่ขนาดนี้นะเอาลูกประคบลูกหนึ่งก็ประคบไปบนหมึกจีน
1: แล้วก็
0: จ
1: ุ
0: ่มหมึกจีนเท่านั้นแล้วก็เอามาเช็ดกับอีกลูกประคบหนึ่งแล้วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
0: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตบอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
1: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
0: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละตัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
1: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
0: เพราะว่า
1: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
0: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี้ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนเป็นลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี้ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
1: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัดเริ่มต้นจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงวนของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงวนกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหรือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปแบบความนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ. 1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่อยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
3: ใช่แล้ว
1: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
0: คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรแล้วพอหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
1: สะดวกด้วยเนาะอาจารย์
0: สะดวกอ่ะ
1: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดอ่ะ
0: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
0: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
1: อ๋อโอ้ยนี่ก็ต้อง
0: ก็ต้องจองการใช้ต้องจองคิว
1: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
0: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
1: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวดีมากเลยนะต้องเป็น

0: ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าองค์การยูเนสโกน
1: ะฮะ
0: ก็ได้รับได้ยกย่องให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
1: อุ้ยแห่งโลกเลย
0: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
1: ชิ้นที่2
0: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ.1835
1: อุ๊ยเป็นเกียรติ
0: พุทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมือง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจากพ่อคุณรามคำแหงเป็นอันแรกเลย lesson 1ก็จะเจอกับ
1: lesson
0: 1ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเดี๋ยวมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
1: ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
0: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นใส่เสื้อผ้าอะไรนี่เขาทำเรื่องอินทีเรียเร
1: ื่อง
0: การตกแต่งภายในเขาก็ถ่ายโอห้องมิ้นถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตนูโวหรือเป็นอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
1: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
0: ใช
1: ่ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลายแล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
0: ้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บตามความถนัดพี่จะแยกเป็นภาพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรม
1: นะ
0: ก็เป็นเรื่องจิตรกรรมหมดอ่ะจะเป็นอันไหนอันไหนอันไหนว่ามารวมอยู่ที่นี่หมดหนังสือเกี่ยวกับประติมากรรม อนุสาวรีย์ตุ๊กตุนตุ๊กตาภาพปั้นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพี่ก็รวมเป็นตู้แยกไว
1: ้
0: หนังสือเกี่ยวกับภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พี่แยกหมวดของพี่ง่ายๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้คือแล้วแต่คนจะจัดใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดไหนอะไรยังไง
0: ใช่
1: ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
0: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
1: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี้
0: แล้วรับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลดบทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงันนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ. 2500คือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
1: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบันหมด
0: ทุกอย่างมันมาจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความคิดทั้งหมดเลยพอ2500เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาจนถึงภาคประชาชนปัจจุบันนี้ตามโรงแรมต่างๆก็มีห้องสมุดนะห้องสมุดตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้มาจนถึงสถานที่ที่เรานั่งนี่ก็เป็นห้องสมุดเอกชนที่เปิดฟรีให้กับคนเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนี่คือความหลากหลายของห้องสมุดนอกจากนั้นน้ำมิ้นมาพ.ศ.นี้เนี่ยแย่งมิ้นพูดหมดเลยยังมีห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเฉพาะทาง
1: ห้องสมุดคือ
0: เรารู้จักแพทย์เฉพาะทางไหม
1: อ่ะก็คือแบบว่าจำกัดเจาะจงเฉพาะ
0: เช่น
1: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
0: หมอตาก
1: ็

0: จมูก
1: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันน
0: ะ
1: ไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหม
0: อ
1: จริงไหม
0: เฉพาะทาง
1: เฉพาะทางเอออีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
0: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
1: ์ไม่ก็เฉพาะทางไงมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกรูปข้างหรือเฉพาะรูปโกรนของรูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อย
0: ๆยาวไปอีก
1: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ 2,500 เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งท
0: อ
1: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile แล้วก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน
0: ์
1: คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
0: ๆ
1: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทำหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
0: ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร์
1: โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยสารพัดห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตะทั้งหมดใช่
0: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
1: การปกครอง
0: 25ปี
1: ประมาณ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหม
1: ใช่พอหลัง 2,500 ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี้เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง 2,500 นะฮะหลัง 2,500 โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน
0: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยลงไปเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนกันอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
1: เข้าไหม
0: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์ยังไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
1: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
0: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีสื่อทั้งนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้ใครสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนมาใครสงวนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเตรียมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตถจริยากถาโดยอัตถจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตตัทธจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตัทธจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบากมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าใจถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบากมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบ

นิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอร์ชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ไซย์เมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ส่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจัก

กพัฒดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงวิชิตจรบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รสอ112ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งส่งได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รสอ112ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อส่งรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนง แม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25 มิถุนายน 2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
2: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วน

ชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: พื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการพระออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลากาถึงเวลา 21:00 นซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากร

อันหนึ่งเวลา 15:45 นณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสักดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าในห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียนฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมสนถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหานภารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28
ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.

0: พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ออกมาพออ่อนๆเนี่ยลุงหักไปกินเลย
2: กระชายพลานนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ตะไคร้พลานว่านตะไคร้ขิงแมงดาขิงเสือที่มาของชื่อกระชายพลานนั้นสันนิษฐานตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนคำว่ากระชายพลานนี้เพี้ยนมาจากตะไคร้พลานซึ่งเป็นคำเรียกในอดีตเนื่องจากเป็นพืชป่าที่มีกลิ่นหอมเหมือนตะไคร้อีกทั้งยังมีลำต้นคล้ายกับต้นกระชายขิงและข่าเมื่อนายพลานเข้าป่าล่าสัตว์ในอดีตก็มักจะนำเอามาปรุงเป็นอาหารเพื่อดับกลิ่นสาบของเนื้อสัตว์ป่าจึงเรียกสืบต่อกันว่ากระชายพลานนั่นเองครับกระชายพลานนั้นพบการกระจายพันธุ์ตามป่าผลัดใบผสมป่าไผ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง 1,300 เมตรในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชื้นมากนักชอบบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทมีแสงรำไรในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นพบบริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์และในเขตอำเภอทองผาภูมิกระชายพลานนั้นเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดกาญจนบุรีจัดเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้ไม่มากนักในประเทศไทยเป็นพืชที่ควรแก่การอนุรักษ์ปลูกขยายพันธุ์เพราะมีศักยภาพทั้งทาง

0: ด้านอาหารสมุนไพรและสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยลักษณะประจำพันธุ์กระชายพรานนั้นเป็นพืชในวงขิงเป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นเหนือผิวดินนั้นสูงได้ถึง1เมตรลำต้นใต้ดินเป็นเง่าซึ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายตะไคร้ใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียวแผ่นใบรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบเรียวขอบใบเรียบหรืออาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อยดอกนั้นจะออกเป็นช่อช่อดอกแบบช่อเชิงลดเกิดจากลำต้นใต้ดินรูปร่างออกคล้ายทรงกระบอกก้านช่อดอกตั้งตรงดอกสีขาวครีมใบประดับสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อติดผลกระชายพรานนั้นมีฤดูกาลให้เก็บมารับประทานได้ปีละครั้งคือช่วงปลายฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม
1: อันนี้คือต้นอ่อนมันนะครับสามารถชิมสดได้เลย
2: หอมไหม
3: หอมแล้วก็ได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเนาะแล้วก็มันจะมีความกรอบมากเลยครับแล้วก็ฉ่ำน้ำชื่นใจเลยเดินทางมาอยู่ในป่าแล้วไม่ได้พกน้ำเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลย
2: ได้มันเป็นน้ำอยู่ไง
3: มันจะหอมเนาะ
2: หอม
3: ถ้าเกิดว่าเรากระยี่ไอ้ตัวนี้ดมนะ
2: ยังไง
3: มันจะหอมคล้ายๆกลิ่นตะไคร้เนาะหอมอยู่แล้วหอมๆอันนี้กินได้ไหม
2: ได้
3: แบบนี้กินได้เลยนะ
2: ได
3: ้
2: น
3: ั่
2: นหรอก
3: ยิ่งมันอยู่ใกล้กับโคนมันยิ่งหอม
2: หอมหอมจะยิ่งหอมยิ่งหอมเนี่ย
3: โอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยมันจะหอม แล้วมีความเผ็ดมันจะมีความซ่าๆแล้วก็กลิ่นมันจะหอมคล้ายๆกับกลิ่นตะไคร
2: ้นั่นแหละคือมาเดี๋ยวนี้เขาเรียก
3: ถึงเข้าใจแล้วว่าเขาเรียกว่าตะไคร้พราน
2: ในพรานเขาไปเจอไงเขายิงเนื้อได้ทีนี้เขาก็เอาเนี่ยไปตำพริกแกง
3: หอมมาก
0: กระชายพรานนั้นมีสรรพคุณในการช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจากเอกสารงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชวงขิงบางชนิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพรานมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิดมาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาทำครัวที่ริมแม่น้ำแควอยู่กันที่แพปลาสวยน้ำใสได้เห็นวิวธรรมชาติก็ช่างสดชื่นเบิกบานใจแม่ครัวก็ตั้งใจมาปรุงแกงจัดแจงนำปลากดคังน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมตั้งใจมาปรุงโชว์ฝีมือเด็ดแกงแบบเผ็ดๆพื้นบ้านเรียกขานกันว่าแกงป่าปลากดคัง

ป้าแอนบอกว่าถ้าปลากดคังแท้ตัวจะสีดำหางจะออกสีแดงแบบนี้นะครับจากนั้นจึงนำปลาไปทำเริ่มด้วยการสับครีบออกป้าแอนมีเคล็ดลับนำมะขามเปียกมาถูบนตัวปลาเพื่อลดความเมือกลื่นและช่วยดับคาวขั้นตอนต่อไปจึงทำการแล่เอาเฉพาะเนื้อไว้แกงปลาส่วนกระดูกก้างปลาจะเอาไว้แกงส้มตอนเย็นนะครับในส่วนของหัวปลาก็สับแบ่งทำชิ้นไว้เช่นกันเห็นสีเหงือกแดงแดงบ่งบอกถึงสดแรงของเนื้อปลาเลยล่ะครับแล้วจึงลงคมหั่นเนื้อปลาเตรียมไว้แกง

0: แจงนำใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่พักไว้ในน้ำแข็งเพื่อคงความสดและช่วยลดกลิ่นคาวปลาได้เวลาป้าจบยกกระชายพลานมาจัดการปอกดึงลอกออกกาบนอกออกทิ้ง
1: คุณสมบัติเด่นของกระชายพลานนะคะก็คือว่ามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยไหมคะคุณป้า
2: เผ็ดร้อน
1: ค่ะแล้วก็ในอดีตนะคะก็จะนิยมเอามาแกงกับเนื้อสัตว์ป่า
2: ใช่
1: ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันสัตว์ป่าก
2: ็ไม่จางหายไป
1: จางหายไปแล้วเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ
2: ผิดกฎหมาย
1: แต่ว่าปัจจุบันค่ะก็ยังคงนิยมเอากระชายพลานนะคะมาแกงป่าค่ะโดยเฉพาะแกงป่า
2: ปลาคัง
1: ปลาคังค่ะเปลี่ยนจากปลามาเป็นปลา
2: ใช่เปลี่ยนจากปลามาเป็นปลา
1: อร่อยเหมือนกันค่ะ
2: เหมือนกัน
1: ก็คือใช้ส่วนเง้าส่วนหัวแล้วก็ส่วนลำต้นอ่อน
2: ได้จ้ะ
1: คุณป้าบ้านหอมเหมือนอะไรคะ
2: หอมอะไรวะจบ
3: มันจะคล้ายเหมือนกระชาย
1: เหมือนหอมคล้ายๆเป็นตะไคร้นะคะคุณป้าแต่ว่ากลิ่นก็คือจะตรงส่วนหัวนี่จะแรงกว่าหน่อย
2: ใช่จ้ะ
1: ลำต้นก็จะจางลงไป
0: นี่คือส่วนของเง้าแก่ในส่วนนี้จะมีกลิ่นหอมแรงคุณป้าบอกว่าจะเอาไว้ใส่ตอนโขลกพริกแกงนะครับขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องจัดการซอยตะไคร้ตามไปปอกหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาลิดผิวมะกรูดก่อนจะลงคมซอยทยอยปอกกระเทียมแล้วเตรียมโขลกพริกแกงนำตะไคร้ผิวมะกรูดและมะแหลบลงครกตามตกคือคาตามมาคือเกลือที่เหลือยกสากโขลกเมื่อสมุนไพรแหลกแทรกตามคือพริกแห้งป้าจบขอให้เผ็ดร้อนแรงอีกหน่อยจึงกระหยุมใส่เพิ่มป้าแอนและน้องตั๊กช่วยหั่นท่อนกระชายพลานเตรียมไว้รอเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิมอนจากนั้นจึงล้างกระเทียมใส่ลงไปโคลกป้าแอนโยกหัวเง้าแก่กระชายพลานมาซอยหั่นแล้วใส่พลานนำลงครกโขลกไปไม่นานก็ได้การเติมใส่คือหอมแดงจากนั้นจึงรูดดอกกระเพราเพิ่มกลิ่นความหอมให้แกงปลาน้องตั๊กได้เวลาช่วยเด็ดดึงใบกระเพราป้าแอนช่วยก่อเตาเตรียมจุดไฟตามไปป้าจบช่วยเด็ดใบยี่ราก่อนจะนำพาลงมีดซอยแล้วล้างเตรียมไว้คือพริกขี้หนูขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจัดการตักเกลือเจือละลายน้ำนำปลากดคังที่แช่เย็นไว้มาล้างอีกรอบแล้วส่งมอบพริกแกงลงกระทะคั่วผัดให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมแรงสมุนไพรลอยออกมาได้เวลาเติมน้ำล้างครกกระดกเทใส่พริกแกงหอมแรงสะใจจนเป็นแบบนี
2: ้นี่แหละเขาเร
4: ีย
2: ก
4: อร่อยแน่นอน
0: แล้วเติมน้ำเปล่าเพิ่มให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มด้วยไฟแรงให้น้ำแกงเดือดพลุ่งพล่านแล้วจัดการปรุงรสด้วยน้ำปลาเห็ดโคนโดยคุณป้าจะนำเห็ดโคนมาหมักกับเกลือจนได้น้ำปลาแบบนี้ซึ่งจะมีรสชาตินัวอร่อยที่สำคัญจะไม่เค็มมากเป็นสูตรเด็ดเฉพาะถิ่นของคนเมืองการเลยล่ะครับเมื่อน้ำแกงเดือดสมใจตามลงใส่คือเนื้อปลากดคังแล้วปิดฝารอให้สุกสักพักเสียงน้ำแกงเต้นระบำเดือดผุดด้วยไฟแรงสะใจชิมรสดูก็โดนใจเผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วได้การนำกระชายพลานตามลง
1: ใส่กระชายพลานลงไปปุ๊บกลิ่นมันขึ้นเลยทีนี้เราจะใส่ใบกระเพราใช่ไหมคะ
2: ใส่กระเพรายี่รา
0: จากนั้นเพิ่มกลิ่นให้แกงป่าด้วยใบยี่ราหอมอย่างแรงปิดท้ายโรยหน้าด้วยลูกโดดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว

ล่ะครับรสชาติแกงป่าบอกได้เลยครับว่าป่าแทบแตกความหวานประสานสอดแทรกด้วยเนื้อปลากดคังเผ็ดร้อนจังๆจากพริกแกงสมุนไพรหอมโดนใจด้วยใบยี่หร่าและกระเพรากระชายพลานเล่นเอาดับคาวหมดเกลี้ยงอร่อยไม่มีเถียงเนื้อปลาแน่นนุ่มหายกลุ้มเมื่อเจอหนังกรุบกรุบเด้งดึงปนหวานมันกระชายพลานก็เข้ากันอร่อยมากเมนูนี้สุดยอดเรียกได้ว่าระเบิดป่าแตกกัน

มาต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันได้รับเกียรติจากป้าหวังและป้าเจียมเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูอร่อยกับเมนูต้มเนื้อน่องลายกระชายพลาน

0: เมนูนี้เราจะใช้ส่วนของดอกนำใส่ต้มด้วยนะครับ
1: แกะตรงนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: จ้ะ
1: อันนี้ก็คือได้ทั้งดอกเลยกระชายพรานนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายส่วนค่ะก็จะมีดอกอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีส่วนของ
3: นี่
1: ต้นมันก็จะมีส่วนหัวแบบนี้ก็จะเอาไปเขาเรียกว่าไปผ่าใส่ในต้มยำหรือว่าแกงปลาหรือว่าถ้าเกิดว่าหัวแก่ๆหน่อยก็ไปโขลกใส่เครื่องแกงได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของลำต้นอ่อนลอกตรงนี้ออกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวังแล้วก็ต้นอ่อนแบบนี้ค่ะสามารถใส่ในแกงปลาแล้วก็ต้มยำได้ค่ะแล้วก็สามารถไปจิ้มน้ำพริก
2: ได
1: ้หอมอร่อยได้เหมือนกันค่ะ
2: หอมอร่อย
1: ตรงนี้เลยค่ะอ่อนๆอย่างนี้ขับลมได้ด้วย
3: ขับลมได้นะคะมันเป็นขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยนะกินได้เป็นแก้ขับลมแล้วที่เขาเอาไปตำน้ำพริกได้ด้วยหัวน
1: ะค่ะก็คือว่า
3: ปนๆทำน้ำพริกทำพริกแบบน้ำพริกแห้งๆนะไปทำน้ำพริกมาแล้วค่ะ
2: น้ำพริกมา
1: ลมเอาทั้งหมายถึงทั้งก้านนี้เราตำไปกับน้ำพริกเลย
3: นี่ค่ะตรงหัวนี่แหละค่ะเนี่ยใส่น้ำพริก
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำน้ำพริกเผาเราสามารถเอาส่วนหัวตรงนี้ไปตำปนกับน้ำพริกได้ในส่วนลำต้นอ่อนอย่างนี้ก็จิ้มน้ำพริกได้อีกแต่ว่าถ้าเป็นดอกก็คือดอกอ่อนๆแบบนี
3: ้ะ
1: นะคะถ้าแก่นี่ใช้ไม่ได
3: ้คือแก่เกินมันไม่ค่อยอร่อยแล้วค่ะ
1: ใช้อ่อนๆนะคะ
3: ค่ะแก่เกินแกง
1: มันแก่เกินแกงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอามาแกงหรือว่าจะเอามาจิ้มน้ำพริกก็ต้องแบบอ่อนๆอ้อๆนะ
3: ใช่ค่ะ
1: จากดอกแบบนี้นะคะคุณป้าก็จะแกะเอากลีบออกค่ะให้กลายเป็นดอกแบบนี้ค่ะแบบนี้ละค่ะที่เรียกว่าแก่เกินแกงค่ะก็คือว่าจะมีเม็ดดำๆข้างในแล้วนะคะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: จากนั้นจึงซอยหัวกระชายพรานไว้เป็นท่อนๆด้านป้าเจียมเตรียมคั่วพริกน้องตั๊กช่วยดึงเด็ดดอกอ่อนๆเตรียมล้างน้ำนี่คือส่วนเนื้อน่องลายที่คุณป้าเตรียมตุ๋นไว้รอล่วงหน้าจากนั้นได้เวลาปอกหอมพร้อมกระเทียมแล้วเตรียมผ่าแบ่งหอมใหญ่ตามไปจึงคั้นมะขามเปียกเด็ดคั่วไว้คือมะเขือเทศลูกเล็กก่อนจะล้างเตรียมไว้ตามไปจึงล้างหอมแดงพร้อมลงคมซอยจากนั้นได้เวลานำพาชิ้นเนื้อน่องลายมาหั่นชิ้นได้เห็นเอ็นแทรกก็ช่างน่ากินเป็นริ้วสวยงามหอมแดงบางส่วนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจึงผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันลงใส่ป้าหวังช่วยล้างพริกเตรียมเด็ดคั่วส่วนน้องตั๊กช่วยบีบน้ำมะนาวเมื่อน้ำมันร้อนจึงจัดการเจียวหอมแดงจากนั้นจึงจัดแจงเตรียมโขลกพริกคั่วให้พอแหลกแล้วแทรกมีดฟาดทุบบุบพริกขี้หนู

เกี่ยวไปไม่นานหอมแดงก็สุกรุกต่อจัดการเปิดฝาหม้อต้มนำส่วนหัวกระชายพลานลงไปชมต้มให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือเนื้อน่องลายตามต่อได้คือหอมแดงและกระเทียมปิดท้ายคือหอมใหญ่ปิดฝาตุ๋นไว้ให้เดือดสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบกระชายพลานในส่วนของก้านต้นอ่อนลงใส่ตามไปคือส่วนของดอกจากนั้นจึงใส่มะเขือส้มปรุงรสให้น่าชมด้วยมะขามเปียกน้ำตาลทรายตามไปคือน้ำปลาเห็ดโคนโดนใจแซ่บนัวชัวในเรื่องกลิ่นความหอมพร้อมปิดฝารออีกสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะหยอดน้ำปลาลงเพิ่มเติมรสเค็มปิดท้ายความอร่อยชัวคือหอมเจียวเพียงแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะครับรสชาติต้มเนื้อน่องลายแซ่บหลายมีหลากรสทั้งเปรี้ยวส้มผสมเค็มตัดหวานและประสานเผ็ดเด็ดที่กลิ่นความหอมจากกระชายพลานน่ารับประทานเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะคือเนื้อน่องลายที่มีเอ็นแทรกกัดเคี้ยวแยกสลายไม่ยากน่ารับประทานมากเพราะเนื้อเปื่อยนุ่มกำลังดีหอมเจียวที่ใส่โรยหน้าก็เข้าท่าเข้ากันกับต้มเนื้อหอมอร่อยเลยล่ะครับ

0: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วย

0: กันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็คำนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดียวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกรับห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
0: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
1: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มัก

0: ะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย 0-6 ปีเลยค่ะ
1: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
0: ้
1: น
0: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
1: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็ต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนหนึ่งอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครู
1: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
0: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอาการไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้องแปดก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อมหนึ่งค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนค่ะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1 นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการ

0: จัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
1: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเขาเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
0: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
2: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
2: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
0: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะผอ.
2: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: 60คนก็มี
0: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
2: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
0: ่
2: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
0: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
2: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
0: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
2: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
0: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
2: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์เท่ากันเสมอภาคเท่ากันครับ
0: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเรา

0: ว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
1: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็ก

0: มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วย
1: ค่ะ
0: พอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
0: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ค่ะ
0: ที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อย
0: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
0: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆครับแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
0: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยโอ้โหอร่อยมากวันนี้อุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การสาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะ

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสำเร็จ

0: มากของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไข่มอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
0: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีหม้อไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะหม้อเยอะกว่าข้าว
3: หม้อเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
3: ก็
0: เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
0: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มี
3: ใช
0: ่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคมากเลย
3: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
0: ้
3: ว
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
0: ้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: อืมโอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
3: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
0: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
3: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางเด็กได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดจังใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
2: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การรมควันเนี่ยสิ่งที่กลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบ่อนเหมือนเราเข้าใจว่า

0: ในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให ้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวท
1: ี
0: นี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: ม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดูครับ

0: ับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่สองเนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่สองก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่สามนี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไออันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ยสองส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดภูมิเข้ากลับไปที่ PID

0: เอทีก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมล็ดตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวPID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: อ๋อสวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: กดชะละเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข
1: ้
0: าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: เหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
0: ด้านในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้อย่างไร
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์0532134122ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับแต่มีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักเอาไว้บริโภคเองในครัวเรือนนะครับในขณะที่หลายๆท่านนั้นก็ลงมือทำแล้วนะครับแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วๆไปนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องแมลงศัตรูพืชนะครับรวมถึงเชื้อราที่เกิดขึ้นตามใบหรือตามโคนต้นนะครับหลายๆท่านก็กำลังหาวิธีการว่าจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับครั้นจะไปหายาสารเคมีเพื่อมาฉีดพ่นแน่นอนว่านั่นไม่ส่งผลดีต่อตัวท่านเองรวมถึงไม่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เราจึงมีคำแนะนำจากกูรูท่านหนึ่งครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับในการทำแปลงผักบริเวณรอบๆบ้านจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชในแปลงผักของตนเองนะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายอาศัยสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาได้รอบๆบ้านด้วยนะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นเตรียมกระดาษกับปากกามาจดสูตรเพื่อไปทดลองทำได้เลยนะครับติดตามได้ในช่วงของเกษตรพึ่งตนครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ท่านเองไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือเป็นเกษตรกรนะครับทุกท่านอาจจะพบปัญหามากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมนะครับแปลงไม่สวยงามผักไม่เจริญเติบโตแต่ปัญหาสำคัญเลยที่คนต้องพบนี่ก็คือเรื่องหลงโรคแมลงเรามีขั้นตอนเล็กๆเป็นเคล็ดลับที่ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆโดยการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของเรานั่นเองนะครับสามารถเอามาใช้ทำสมุนไพรสกัดไล่แมลงได้ส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นให้ตามผมมาเลยนะครับการป้องกันแมลงง่ายๆของเราอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเปล่งกลิ่นนะครับก็คือเราเอากลิ่นต่างๆของพืชผักสวนครัวที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยใช้ในการไล่แมลงได้และกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยจะมาพร้อมกันกับฤทธิ์เผ็ดร้อนที่จะทำให้แมลงเนี่ยแสบระคายผิวหนังนะครับทำให้ไล่เข้าไปได้นะครับอย่างง่ายๆเลยที่เราหาได้ในครัวเรือนเนี่ยครับก็คือกะเพรา

0: โหระพานะครับหรือยี่หลาวิธีเก็บก็เก็บเอาส่วนที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับแล้วก็เป็นการดูแลกระเพราโหระพาเราไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้พวกนี้ออกดอกนะครับแต่ว่าการที่เราเด็ดเอายอดหรือว่าส่วนของใบที่มีดอกของต้นเหล่านี้ออกไปแล้วนะครับก็คือจะทำให้ต้นของมันเนี่ยมีความเปล่งปลั่งสดชื่นเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอก็ทำให้มีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาในสูตรแรกเนี้ยก็คือเราจะทำสมุนไพรมาจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับฤทธิ์เผ็ดร้อนก็คืออย่างที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะเสริมไปด้วยพริกนิดหน่อยนะครับจะเป็นพริกอะไรก็ได้ขั้นตอนในการทำนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็เอาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องประณีตเหมือนกับการทำกับข้าวก็ได้แค่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะฮะชิ้นเล็กเนี่ยจะมีประโยชน์ในการตำแล้วก็การสกัดสารนะครับที่เหลือเราก็เอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ตำทีละน้อยตำเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารสำคัญหรือว่ากลิ่นรสอะไรต่างๆของสมุนไพรนี่ออกมาตำเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นกับว่าให้มันเป็นน้ำพริกให้มันแหลกไปเลยนะครับเราก็ตำให้แบบพอช้ำๆเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เราก็จะเอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเราก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่จับยังแสบเลยนะฮะถ้ามันแรงจะไม่แสบได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาสมุนไพรที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอามาผสมน้ำนะครับไม่ต้องเติมจนล้นสมุนไพรนะครับให้พอท่วมพอดีนะฮะแล้วก็ปิดด้วยฝาขวดของเราเนี่ยแหละครับที่เราตัดเครื่องมาแล้วแค่นี้ครับถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนในสูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรป้องกันกำจัดโรคพืชในส่วนวิธีการทำนะครับสมุนไพรที่กำจัดโรคพืชเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกระเทียมเราจะเลือกเอากระเทียมมาใช้นะครับแล้วก็ต้นกระเทียมเถานะครับซึ่งจะมีกลิ่นแบบเดียวกันกับกระเทียมเลยนะครับเราจะเอา2 อย่างนี้ครับมาสับตำเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีทำนะครับครับที่ไม่ใช่กระเทียมเนี่ยยังมีอีกไหมนะครับก็เปลือกมังคุดก็ได้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าผลไม้ใช่ไหมครับมีมังคุดมีเงาะเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกลองกองนะครับเปลือกลังสาดเนี่ยมีรสฝาดโอเคนะครับเราหั่นได้จำนวนนึงแล้วนะครับเราก็จะเอามาตำแบบเดิมเหมือนที่เราตำสมุนไพรไล่แมลงเมื่อกี้เลยนะครับไปก็ตำครับต้องตำให้ช้ำนะครับน้ำมันมันจะได้ออกมานะครับถามว่ามีบางคนถามว่าเอาไปปั่นได้ไหมนะครับเอาไปปั่นเนี่ยก็พอได้นะครับแต่กลิ่นจะแรงสู้ตำไม่ได้พอแหลกแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนที่เหลือเราก็เติมน้ำให้พอท่วมสมุนไพรนะครับครับแล้วก็ปิดฝาภาชนะของเราเหมือนเดิมนะครับปิดเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีแมลงมาไปตอมนะครับแล้วก็สารของเราก็จะไม่บูดแล้วก็เราก็จะได้สารสกัดออกมาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นน้ำเน่านะครับที่เหลือเราก็จะไปเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดนะครับการสกัดสมุนไพรที่ดีเนี่ยควรจะไม่โดนแสงแดดนะขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาสารสกัดสมุนไพรของเราเนี่ยที่แช่ไว้แล้ว1คืนนะครับก็จะเอามากรองออกจากน้ำแล้วก็จะผสมน้ำลงไปอีก3เท่านะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเจือจางตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกากสมุนไพรที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็เอาไปทำน้ำหมักชีวภาพต่อหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักต่อก็ได้วิธีการฉีดพ่นนะครับก็คือเราจะฉีดพ่นในตอนช่วงที่มีแสงแดดรำไรนะครับแล้วก็จะฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับเหมือนกับเราอาบน้ำให้เขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรสมุนไพรไล่แมลงและกำจัดโรคพืชของเรานี้นะครับง่ายไหมฮะเราสามารถทำเองได้หมดเลยนะครับที่บ้านนี่คือการพึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งวิธีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็ง่ายนะครับและสูตรนี้ก็ยังปลอดภัยด้วยนะครับเราใช้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยก็เหมือนกับทำกับข้าวเลยนะครับก็คือทำด้วยมือเปล่าเอาไปใช้ด้วยมือเปล่านะครับแถมก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังลดต้นทุนได้ด้วยนะครับก็คือแทบไม่ต้องซื้อนะครับเราก็เอาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่หาได้จากรอบตัวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได
1: ้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานอยู่เป็นประจำแน่นอนนะครับย่อมส่งผลต่อการเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช้งานเลยก็จะเกิดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับหลายๆท่าน

0: หาวิธีการแก้ปัญหาโดยการหวังพึ่งคุณหมอแผนโบราณนั้นให้มาคอยบีบนวดนะครับบางท่านก็เสียเงินเข้าสปาราคาแพงๆซึ่งก็แน่นอนว่าอาการเมื่อยอาจจะหายแต่ดูเหมือนว่าสุขภาพของกระเป๋าสตางค์ของท่านเองนั้นก็ไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของสุขภาพพึ่งตนเราจึงมีการนำเสนอท่านวดแก้ไขปัญหาความเมื่อยล้าตามร่างกายของเรานะครับรวมถึงการเป็นการนวดคลายเครียดด้วยนะครับวิธีการนั้นก็ทำง่ายๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาบำบัดรักษาตัวเองได้นะครับทำอย่างไรบ้างมีท่านวดกี่ท่ากันเตรียมกระดาษปากกาไว้จดแล้วก็มาทดลองทำดูได้เลยนะครับ
1: วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดตนเองหรือว่าการดูแลตนเองด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยนะคะที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเองค่ะเพราะว่าหมอที่ตนเองที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะวิธีการนวดก็แสนที่จะง่ายดายนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยก็สามารถทำได้โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยที่มักจะมีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะเนื่องจากการทำงานหรือว่าการท่าทางที่ผิดปกติไปนั่นเองนะคะทำไมเราต้องนวดป่านะคะการนวดป่าเนี่ยจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะไปสู่ศีรษะดังนั้นก็สามารถที่จะลดอาการปวดศีรษะมึนศีรษะแล้วก็วิงเวียนได้ค่ะที่การทำเนี่ยก็พนมมือนะคะวางไว้บริเวณตึงกลางหน้าอกเนาะหลังตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆชูแขนขึ้นยืดก่อนนะยืดให้ตึงเลยนะคะถ้าแขนชิดไปหูยิ่งดีนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆนับ1 5ช้าๆนะ1 2 3 4 5ให้ลงแล้วก็แบะแขนออกให้ตั้งฉากตัวนี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักด้านข้างด้วยกระหลังและอีกอย่างนึงให้หายใจเข้าออกลึกๆ1ครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการหายใจด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราหายใจได้เต็มอิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชูขึ้นนะคะนอกจากทำให้เราหายใจได้เต็มอิ่มเนี่ยถ้าทำท่านี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยในการลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยผู้ที่เป็นความดันนะคะก็สามารถทำท่านี้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็วางมือนะคะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะประสานมือนะคะเอาไว้กึ่งกลางหน้าอกเหมือนกันนะคะจากนั้นยืดมือออกนะคะไปด้านหน้าชูแขนขึ้นนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้นะคะก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเหมือนกันสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นเรียกว่าหัวไหล่ติดเนาะก็คือยกแขนไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปวดบริเวณหัวไหล่ติดก็ช่วยได้นะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักจากนั้นก็ค่อยผายมือออกเสร็จแล้วก็มากดบริเวณที่กระดูกสันหลังตรงนี้นะบริเวณกล้ามเนื้อนะคะบริเวณสะโพกนะคะไล่จนมาถึงเอวเลยเนาะแต่ละจุดนับ1ถึง5เหมือนกันนะคะอย่าลืมนับนะคะคลายมือออกหายใจเข้าออกลึก

ท่าต่อไปนะคะเราก็จะมาหกขาก่อนเนาะเราเหมือนนั่งขัดสมาธิปกติเสร็จแล้วมือนะคะเอามือนะคะสอดไปที่ใต้ขาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจับมือข้างนึงเนี่ยเราจะจับบริเวณข้อเท้านะคะอีกข้างนึงจับบริเวณกึ่งกลางน่องค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกค่อยๆยกนะยกขาขึ้นนะคะแล้วนับ1ถึง5 1 2 3

3 4 5ยกขึ้นอีกค่ะชิดลำตัวนะคะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยยกอีก1 2 3 4 5ยกเท่าที่เราจะรู้สึกว่ามันปวดนะคะถ้าปวดมากๆเนี่ยอย่าไปฝืนกับการยกนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้นะคะจากนั้นเราค่อยๆยกลงนะเหมือนจังหวะเดิมเลย1 2 3 4 5แล้วก็วางปกติหายใจเข้าออกลึกๆค่ะสลับกัน2ข้างซ้ายขวานะคะเริ่มเลยค่ะ

ต่อไปเรามาเรียนรู้ท่าต่อไปเลยนะคะท่าต่อไปเนี่ยก็ยังบริหารกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเหมือนเดิมนะคะก็คือวิธีการทำเนี่ยนี่นะคะใช้เท้าฝ่าเท้านะคะมาประสานกันค่ะมือมาประสานนะคะสอดไปด้านล่างใต้เท้านะคะขยับค่อยๆขยับเท้าขยับจนเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงนะคะหายใจเข้าออกลึกเริ่มหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆก้มตัวลงหายใจเข้านะคะแล้วก็ขึ้นยืดตัวลงนอกจากที่จะบริหารกล้ามเนื้อสะโพกแล้วยังได้กล้ามเนื้อด้านขาต้นขาด้านในด้วยนะคะที่ช่วยในการยืดแล้วก็หุบขาของเรานั่นเองนะคะ

รับอาการปวดเข่านะคะก็นำมือเนี่ยไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วกดบริเวณกึ่งกลางส้นเท้านะคะแล้วก็กดลงไป1 2 3 4 5จุดต่อไปจะจุดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้านะคะจุดนี้กึ่งกลางฝ่าเท้าวัดนะกึ่งกลางอยู่ตรงนี้กดเลย1 2 3 4 5รู้ได้ไงว่าเรากดถูกนะคะกดไปแล้วจะต้องรู้สึกตึงบริเวณนิ้วเท้าหรือว่าบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกตึงๆอันนี้คือกดถูกนะถ้าไม่ถูกให้ขยับนิ้วนะคะลงมานิดเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดที่3ก็กดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้าด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะกดเป็นจุดที่3เมื่อเรากดแล้วเราก็ให้ผ่อนคลายพึงทั่วฝ่าเท้าเลยนะคะตรงนี้จะช่วยในการผ่อนคลายบางครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะยกขาได้ขึ้นเนี่ยยกเท้าไม่ขึ้นนั่นเองนะคะบางทีมีอาการชาเท้านะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานถ้าเนี่ยนวดได้นะคะก็ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้เพิ่มมากขึ้นก็กดแล้วก็คลึง

สำหรับผู้สูงอายุนะคะบางท่าเนี่ยจะเป็นท่าที่ยากเกินไปหรือว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ให้ทำเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงเท่านั้นพอนะคะเพราะว่าถ้าเราฝืนไปเนี่ยอาจจะเกิดทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะคะก็ทำให้ลดอาการปวดเมื่อยด้วยตัวคุณเองค่ะนะคะแล้วก็นอกจากพฤติกรรมพวกนี้แล้วเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองง่ายๆด้วยวิธีการนวดตัวเองที่เราสอนไปนี้อย่าลืมทำนะคะทำบ่อย

แมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองนะครับยุงนั้นถือว่าเป็นพาหะนำโรคมากมายนะครับทั้งโรคมาเรียโรคชิคุกุนย่าโรคเท้าช้างแล้วก็อีกมากมายสารพัดโรคทีเดียวนะครับบางครั้งวิธีการป้องกันยุงของเราก็มักจะเลือกวิธีการใช้สารเคมีไปฉีดพ่นซึ่งแน่นอนว่า

0: ยุงอาจจะตายได้แต่ว่าก็ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในการดมกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวเราจึงจะมาเสนอแนะวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรสามารถทำได้เองทดลองทำได้เองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปที่ภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่นั่นผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสาธิตวิธีการให้เราได้รู้ได้เข้าใจกันครับ
1: ยุงแม้ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็เป็นพาหะสำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆที่ร้ายแรงอย่างเช่นโรคมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไข้เลือดออกหรือแม้แต่อาการคันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาการผิวหนังอักเสบหรืออาการปวดผื่นคันสำหรับคุณผู้ชมหรือครอบครัวถ้าอยากจะปราศจากโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ประหยัดสะดวกและปลอดภัยทางภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เกตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็ขอนำเสนอวิธีการทำครีมสมุนไพรกันยุงสำหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยค่ะ
2: แล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาทำครีมสมุนไพรกันยุงส่วนผสมและอุปกรณ์อาจดูเยอะแต่ก็ไม่ยากค่ะเริ่มจากไขลาเนตมีคุณสมบัติเป็นครีมเป็นตัวสร้างความชุ่มชื่นค่ะต่อมาก็น้ำมัน IPM มีคุณสมบัติบำรุงผิวทำให้เนื้อครีมเป็นเงาดูสวยงามตามด้วยผง PPB ซึ่งเป็นสารกันบูดตัวที่1และผง MPB เป็นสารกันบูดตัวที่2น้ำมัน PPG มีคุณสมบัติทำให้ผิวชุ่มชื่นเช่นกันผงวานิลีนมีคุณสมบัติจับกลิ่นให้อยู่ในเนื้อครีมได้นานตามด้วยกลีเซอรีนที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นอีกเหมือนกันแล้วก็น้ำสะอาดควรเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการกลั่นหรือกรองค่ะส่วนตัวนี้น้ำมันหอมระเหยทำมังมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสช่วยให้หายใจโล่งปลอดโปร่งผ่อนคลายและสุดท้ายพระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงและฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ค่ะเมื่อส่วนครบแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะเตาทำความร้อนหม้อสแตนเลสสำหรับกรวนครีมบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรบิ๊กเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรแท่งแก้วหรือไม้พายสำหรับกรวนและคนเครื่องตีครีมใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ใช้มือตีก็ได้นะคะเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิช้อนสำหรับตักครีมถุงพลาสติกขนาด 4x6 สำหรับบรรจุครีมและหลอดบรรจุครีมค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำผง PPB ผง MPB ซึ่งเป็นสารกันบูดมาละลายในน้ำมัน PPG ในบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรใช้แท่งแก้วคนไปเรื่อยๆให้ละลายจนใสค่ะเสร็จแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะตั้งพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนที่2ระหว่างนี้เราก็หันมาละลายไขลาเนตกับน้ำมัน IPM เข้าด้วยกันในหม้อสแตนเลสตั้งบนเตาโดยใช้ไฟอ่อนๆปรับความร้อนไปที่เลข3แล้วใช้แท่งแก้วหรือไม้พายคนจนละลายขั้นตอนที่3เติมส่วนผสมที่เราตั้งพักไว้ตอนแรกลงไปแล้วตีให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่4ขณะที่อีกทางนึงนะคะแล้วก็เตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียสปริมาณ300มิลลิลิตรในบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรเอาน้ำอุ่นนี่แหละค่ะมาเป็นตัวทำละลายกลีเซอรีนหลังจากนั้นเทส่วนนี้ลงไปในไขลาเนตค่ะแล้วค่อยๆเติมน้ำอุ่นที่เหลือให้หมดตีให้เข้ากันใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิวัดไปด้วยนะคะต้องไม่เกิน50องศาเซลเซียสค่ะขั้นตอนที่5ใส่น้ำมันหอมระเหยทำมังตะไคร้หอมและน้ำมันจับกลิ่นลงในเนื้อครีมทีละน้อยทีละน้อยค่ะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามลำดับย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนต้องใส่ตามลำดับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เนื้อครีมแยกตัวไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะทันไหมคะจากนั้นใส่ผงวานิลีนลงในเนื้อครีมตีอย่างต่อเนื่องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนวลสวยงามตามแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับขั้นตอนการทำครีมสมุนไพร

กันยุงแต่ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีส่วนผสมก็ต้องมีปริมาณที่กำหนดไว้ตรงตามสูตรเป๊ะและอุปกรณ์ก็ต้องสะอาดถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครีมสมุนไพรป้องกันยุงจะสามารถป้องกันยุงกัดได้นานถึง 2-3 ชั่วโมงสามารถทาซ้ำได้ตามต้องการ

ตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะรับมือกับแมลงที่ได้ชื่อว่าร้ายกว่าเสือไปแล้วนะครับขั้นตอนอาจจะสลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบต่างๆมากมายหลากหลายชนิดแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับเรายินดีที่จะส่งสูตรต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำกลับไปทดลองทำได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โห
4: มีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1ถึง12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
1: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ๊งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะแต่ที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
1: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: เราวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก10วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและนี่มียางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเรา

0: เราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
1: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วว่าเอ๊ะมันใบมะเขืองั้นก็ลองเพาะลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
0: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้ไงก็อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วย

0: สารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
1: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้เผ็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้านี่ก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
5: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร์
2: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
6: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
8: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
7: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
6: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ

0: มัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
1: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
2: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไว้เหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
1: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกกันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็

0: ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เสียงคานเหยียบในการทอผ้าร้อยเรียงเส้นได้ทุกเส้นจนเกิดเป็นงานผ้าทอที่งดงามคงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือผ้าทอเกาะยอผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยความประณีตและมีสีสันที่สวยงามมีการทอยกดอกลวดลายอ่อนนุ่มเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ในปี2559อีกด้วยผ้าทอเกาะยอทอมาจากเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่นลวดลายไม่ซับซ้อนเป็นลวดลายที่เกิดจากการขิดซึ่งมาจากภาษาท้องถิ่นในภาคอีสานที่หมายถึงการงัดช้อนขึ้นการสะกิดขึ้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนไทยได้สืบทอดกันมานานด้วยการสืบสานอัตลักษณ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษทำให้ผ้าทอเกาะยอมีจุดเด่นอยู่ที่มีลายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมามีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทนเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายลายตารางที่มีขนาดเล็กซ้อนๆกันทอด้วยได้สองสีเช่นสีขาวแดงสีขาวแดงแซมดำและยังมีลวดลายอีกหลากหลายเช่นลายราชวัตรลายพญาครุฑลายหน้านางลายดอกลายโบตั๋นลายตับเต่าลายครุฑล้อมสำหรับขั้นตอนการทอผ้าเกาะยอมีขั้นตอนหลัก5ขั้นตอนได้แก่1การเตรียมเส้นได้ยืนซึ่งก่อนจะทอผ้าช่างจะต้องนำได้ริ้วที่เป็นใจนำไปกรอเข้าหลอดเพื่อสำหรับงานโดยเฉพาะเมื่อสอดได้เข้าพิมพ์เสร็จแล้วก็นำไปขึงบนกี่สำหรับเก็บตะกอหรือร้อยตะกอต่อไป2สับตะกอให้ได้แยกออกจากกันใช้เท้าเหยียบคานเหยียบที่อยู่ข้างล่างเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับให้ได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ 3. การเตรียมเส้นพุ่งเริ่มจากการที่ช่างทอกรอได้ที่จะใช้เป็นได้พุ่งเข้ากระสวยแล้วนำกระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวยโดยใช้มือพุ่งกระสวยได้พุ่งให้สอดไปตามหว่างได้ที่มีช่องสอดกระสวยซึ่งทำด้วยไม้ 4. การทอในกี่กระตุกสับตะกอให้ได้ยืนแยกออกจากกันโดยมีที่เหยียบอยู่ข้างล่างซึ่งจะใช้เท้าเหยียบเป็นการเปิดช่องว่างสำหรับได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ใช้มือพุ่งกระสวยได้ให้สอดไปตามระหว่างได้โดยมีช่องสอดกระสวยซึ่งทำด้วยไม้ปล่อยเท้าที่เหยียบเครื่องบังคับตะกอเพื่อให้ได้พุ่งรวมเป็นหมู่เดียวกันตามเดิมกระทบฟันหวีโดยแรงฟันหวีจะพาได้พุ่งให้เข้ามาชิดกันเป็นเส้นตรงเหยียบที่บังคับตะกออีกครั้งหนึ่ง 5. เหยียบคานเหยียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับขั้นที่2กระทบฟันหวีโดยแรงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงพุ่งได้เส้นที่2จะทำให้ได้ผ้าเนื้อแน่นขึ้นโดยช่างทอผ้าจะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5สลับกันไปจนกว่าจะได้ผืนผ้าตามความต้องการหรือจนหมดความยาวของได้ยืนช่างทอผ้าบางคนที่กระแทกฟันหวีแรงจะมีอัตราการทอผ้าได้ประมาณ 4-5 หลาต่อวันและเนื้อผ้าจะหนาแน่นในขณะที่ถ้ากระแทกฟันหวีเบาจะทอได้ 6-7 หลาต่อวันและเนื้อผ้าบางเบาก ระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาศัยใจรักและความชำนาญในการทำแม้ผ้าทอเกาะยอจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือคนรุ่นใหม่จะกลับมาสานต่อหรือไม่เพราะการย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองหลวงทำให้ผู้ที่สามารถทอผ้าได้เริ่มมีจำนวนน้อยลงส่วนคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีอายุมากขึ้นทุกวัน
1: นั่นไงป้าก็เป็นห่วงว่ารุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะทำต่อไหมแต่ก็ยังคิดว่าที่เขาไปทำอาชีพแล้วไม่ประสบความสำเร็จทีนี้แม่เขาก็ทำอยู่พ่อก็ทำอยู่พี่บ้านน้าอาก็ทำอยู่เนี่ยอาจจะมามองเห็นบั้นปลายก็ได้ว่าโอ้ นี่อาชีพนี้มันอยู่ในตัวเราแล้วอ่ะอยู่ในครอบครัวตัวเองที่ว่าเห็นอยู่ทุกวันนั้นก็หวังอยู่ลึกๆนะคะด้วยความหวังว่าเด็กรุ่นนี้จะกลับมาเหมือนอย่างเขาไปมีครอบครัวแล้วไปทำงานนั้นใครเลี้ยงลูกให้อ่ะมันต้องเอามาฝากพ่อฝากแม่เนี่ยรอรุ่นนั้นนะจะกลับมาอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนหรือรัฐบาลช่วยกันใช้ภาคทกย.อย่างตอนนี้ที่ส่วนราชการให้ส่งเสริมผ้าไทยอยู่ขอให้ใช้ผ้าทกย.ที่ทโดนกย.จริงๆอะค่ะบางคนก็บอกว่าใช้ผ้าไทยแต่ว่าผ้าไทยไม่ใช่ผ้าทกย.อยากให้เป็นใช้ผ้าทกย.แล้วนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะไม่ใช้ทั้งชิ้นแต่เราก็ไปตกแต่งเอาได้เป็นแปรรูปอะค่ะอย่างเช่นกระเป๋าก็พยายามออกแบบให้มันทันสมัยขึ้นให้เด็กรุ่นหลังได้ใช้ค่ะ
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนวิชาการได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเห็นถึงความสำคัญในงานผ้าทอเกาะยอพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลพัฒนาการเรียนการสอนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักเห็นถึงคุณค่าพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกิดการสืบสานอนุรักษ์กันต่อไปจนทำให้ผ้าทอเกาะยอสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนอาจารย์ชิโนรสรุ่งสกุลอาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณระบุถึงคุณค่าของผ้าทอเกาะยอว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลและต่อยอดจากคนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสปิริตชุมชนจนนำมาสู่นวัตกรรมทางสังคมที่พร้อมพัฒนาตามกระแสโลกยุคดิจิทัล
2: เราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าหนึ่งคุณค่าทางความงามคุณค่าทางความรู้สึกคุณค่าทางสังคมแล้วคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์มันจะต้องรวมกันแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าตระหนักแล้วก็อยากที่จะสืบทอดในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงความงามของคุณค่านั้นมันก็จะเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นอันนี้จากข้างใน

0: จากชุมชนเองเพราะนั้นเราพบว่าในระยะ 7-8 ปีหลังเนี่ยชุมชนที่เข้มแข็งเกิดขึ้นมากมายเปลี่ยนจากชุมชนที่พึ่งพาภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆต่างๆเข้ามาเขาลุกขึ้นมาสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ความเข้มแข็งนั้นมันถูกเผยแพร่ออกไปมันจะใช้คำว่าสปิริตของชุมชนที่จะสร้างให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนไหนมีตำนานนะมีคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เนี่ยก็จะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าหยิบประเด็นมาสร้างให้ชุมชนหรือว่านวัตกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นเนี่ยได้มีความแข็งแรงและก็พร้อมที่จะพัฒนาในกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
1: นอกจากนี้การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งนางเขมชนิดาภาฤทธิการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากล่าวว่าได้มีโครงการต่างๆที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทำให้ผ้าทอเกาะยอได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากขึ้นและอาจได้รับการต่อยอดไปในรูปแบบของการท่องเที่ยว
2: จากกระแสตอบรับเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยค่ะตอนนี้หันมาซื้อผ้าทอเกาะยอไปพันนะคะเหมือนกระโปรงไม่ต้องตัดเย็บเพราะถ้าตัดเย็บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายแพงมากกว่าค่าผ้าอีกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมว่าเอาไปนุ่งก็ได้แล้วก็ใส่เสื้อยืดนะคะมันก็จะสวยมันก็จะเป็นระดับถ้าเป็นระดับคนที่มีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีการตัดเย็บนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งใส่ไปในงานต่างๆนะคะแต่ว่ากลุ่มเราเนี่ยค่ะสภาวัฒนธรรมเองก็นำมาสวมใส่ทุกๆงานเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างระดับผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะก็อย่างข้าราชการเนี่ยค่ะที่เราเห็นทุกแห่งที่เราได้ทำจดหมายไปว่าขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหน่วยงานที่เป็นหัวหน้าส่วนนะคะในจังหวัดสงขลาให้สวมใส่ผ้าเกาะยอถ้ามีโอกาสค่ะก็คิดว่าตัวนี้จังหวัดเองอะค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้ามีการสวมใส่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เองอะคนที่มาเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็อาจจะนำไปใช้หรือว่าไปอะไรมาซื้อหานะคะในเกาะยอในจังหวัดสงขลาได้อะค่ะ
1: ผ้าทอเกาะยอคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสานต่อมานานนับร้อยปีจนสามารถสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้แม้คุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเริ่มลดลงตามลำดับแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการสืบสานและเรียนรู้การทอผ้าเกาะยอจากคนรุ่นใหม่เพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่นสืบไปในอนาคต

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาการเกิดอาณาจักรขนาดใหญ่โดยรอบอาณาจักรสุโขทัยได้แก่อาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรหงสาวดีทำให้อาณาจักรสุโขทัยเปรียบเสียบเสมือนเป็นรัฐการกระทบซึ่งเป็นเหตุให้กษัตริย์ของสุโขทัยในช่วงระยะเวลานี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดของอาณาจักรอยุธยาทางด้านทิศใต้ที่กำลังเจริญขึ้นมาภายหลังการสถาปนาในพุทธศักราช1893มีฐานปรากฏในหนังสือชินการมาลีปกรณ์ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยึดเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยและส่งขุนหลวงพ่องั่วครองเมืองพิษณุโลกอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งพระมหาธรรมราชาลิไทยต้องถวายบรรณาการเป็นอันมากต่อสมเด็จพระรามาธิบดีเพื่อขอเมืองพิษณุโลกในที่สุดก็ได้คืนและพระมหาธรรมราชาลิไทยต้องเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งกรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1911พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงพยายามฟื้นฟูความเป็นเมืองศูนย์กลางของเมืองสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อประมาณพุทธศักราช1913ถึง1914ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1พ่องั่วได้เสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาและได้ยกทัพไปตีเมืองเหนือมีชัยชนะต่อเมืองเหนือทั้งปวงได้เมืองสุโขทัยเมืองพิษณุโลกเมืองชากังราวและเมืองอื่นๆในแว่นแคว้นทั้งหมด
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI เขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: อิทธิพลของศิลปะเขมรที่เข้ามาแพร่หลายอยู่ในพื้นที่ที่ต่อมากลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยอาจเข้ามาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่16แล้วในจังหวัดสุโขทัยพบหลักฐานดังนี้ปรางปู่จาบ้านนาเชิงตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศมีลักษณะเป็นปรางแบบเขมรก่ออิฐหลังเดียวแผนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมตั้งอยู่บนเขาโดดจากการขุดค้นขุดแต่งพบว่าโบราณสถานแห่งนี้มีการก่อสร้าง3ระยะคือระยะที่1พบร่องรอยหลักฐานการปรับพื้นหินธรรมชาติและบดอัดด้วยกรวดและทรายก่อนที่จะก่ออิฐเป็นแนวขอบฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำหนดอายุได้ในราวก่อนพุทธศตวรรษที่16ระยะที่2พบหลักฐานการก่อพอกมุ

0: แปลงเฉพาะพื้นที่ส่วนหน้าของปรางประธานเป็นวิหารหลักฐานโบราณวัตถุที่สำคัญพบแท่นฐานรูปเคารพเทวรูปสตรีเครื่องถ้วยพื้นเมืองเครื่องถ้วยจากแหล่งเอาสุโขทัยศรีสัชนาลัยเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เจดีย์ประธานวัดชมชื่นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยศาสตราจารย์ชองบุสเลเย่ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นปรางแบบเขมรมาก่อนเนื่องจากพบฐานอาคารสี่เหลี่ยมมีซุ้มคล้ายปรางแบบเขมรอยู่ภายในองค์เจดีย์น่าจะมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่18
1: ถ้าชมการเรียนการตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยังครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลาย

ท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อน

0: านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
1: โอเค stopping
2: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกว่านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬา นะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผ

0: สมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงการคณิตศาสตร์เรื่อง
2: และสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสุดครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหลิ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รียบเสมือนวาจาสัตย์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะพออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มสงวนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอ่านหนังสือจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
2: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตามสถานที่สำคัญ
5: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
6: ก็โรงเรียน
7: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะที่วัด
8: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
9: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้ค่ะ
10: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
11: สมัยรัชกาลที่5
12: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
13: น่าจะร.3ก็น่าจะประมาณ 30-40 ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: ตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมิ้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายสงวนให้กับมิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมิ้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มินดูความฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มินในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็จะมีบรรณารักษ์กิติมศักดิ์จะอยู่ชั้นสามข้างบนนะคะ
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะ
2: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่เนี่ยมีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแต่พอมาถึงที่สยามสมาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนมิ้นว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยดูมีมนต์ขลังดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วสยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
3: คือสยามสมาคมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่าง
0: ๆ
3: มันก็เลยเกิดการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
0: ่
3: ก
0: ็
3: คือหลายฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะครับ

0: ข้ามามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: นี่มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: ของที่นี่นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี04นะฮะนั้นมันก็เรื่อยมามันก็110ปีจนถึงปัจจุบัน
0: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัย100กว่าปีก่อนเหมือนกัน
1: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับนานาชาติ
0: เห็นว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอาณานิคมแต่เราก็สามารถพูดคุย
0: กับเพื่อนกันได้
1: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่แถวนี
0: ้
1: แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆกันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะ
0: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
1: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกในเรื่องของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
0: อ๋อได้มาเมื่อปีที่แล้ว
1: ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้
0: น่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมมาถึงต้นตอความสงวนของมินเนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะคร
0: ับ ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
1: ก็เป็นองค์ความรู้
0: องค์ความรู้อ
1: าจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่เป็นต้นฉบับ
0: คุณผู้ชมได้ชื่อสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วย
0: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครจะช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงโอ้โหคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มินจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณารักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายให้มินนำมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ค่ะสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลหนังสือที่พี่บรรณารักษ์ได้สอนมินมีหลักๆอยู่2เรื่องที่เราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะคร่อมลงไปกับตัวสันหนังสือเลยค่ะเท่านี้หน้าหนังสือที่หลุดของเราก็จะกลับไปอยู่ในที่เดิมของมันแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้แล้วค่ะส่วนปัญหาที่2ที่เราก็มักพบกันบ่อยๆเช่นกันก็คือสันของปกหนังสือด้านนอกหรือที่เราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบหนังสือออกมาใช้งานก็เลยทำให้กระดาษนั้นเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดวิธีซ่อมแซมเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะใช้สติ๊กเกอร์ใสหรือว่าสก็อตเทปใสตัดเป็นรูปทรงให้เข้ากับสันหนังสือจากนั้นก็แปะลงไปตรงตำแหน่งที่ชำรุดอยู่เลยค่ะเท่านี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้ว คุณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยล่ะค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มิ้นได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมิ้นมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดชั้น4นี้นะครับ
1: เย้ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามิ้นได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มิ้นในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
2: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
1: ย้อนกลับไปนู่นเลย
2: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่มีมาใช้จนถึงทุกวันนี
1: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: คืออันนี้เลย
1: อันนี้ของจริงไหมคะ
2: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นมาส่วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะ อยู่ที่พระที่นั่งพิมานศิวมกแล้วทีนี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในประเทศไทยนั้นสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
1: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
1: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในชั้นนี้ด้วยไหมคะ
2: มีที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
1: ทั้งหมด
2: โบราณทั้งหมดทุกรายการก
1: ็
2: ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
1: 600,000ค่ะคุณผู้ชมมินเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามินก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะงั้นรบกวนเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนของชั้นเอ่ยอยู่ทางด้านไหนคะทางตรงนี
2: ้
1: ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคัมภีร์ใบลานไหมคะ
2: นี่คือคัมภีร์ใบลานนะฮะก่อนหนึ่งผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสืออยู่ในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
1: จริงด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
2: ครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของตัวหนังสือนั้นตัวอักษรมอนนั้
1: น
2: มีลักษณะเป็นอย่างไรถัดลงมานั้นก็คือตัวอักษรพม่า
1: ถ
2: ั
1: ดมา
2: ก็เป็นตัวอักษรขอบนะครับเนี่ย
1: และอันไหนที่เป็นของไทยคะที่เริ่มเป็นของตัวอักษรไทยอ
2: ันนี้คือตัวหนังสือสมัยอยุธยานะครับลักษณะของตัวหนังสือก็จะเป็นการจานด้วยมือลักษณะของตัวอักษรนั้นก็คือยังแบบไม่เรียบร้อยนะ
1: อาจารย์เห็นมีทั้งขอมทั้งพม่าทั้งมอญทั้งอยุธยาสรุปแล้วในที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการจัดแสดงที่เป็นคัมภีร์ใบลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
1: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
2: ครับที่อยู่
1: ที
2: ่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือสมัยอยุธยาแล้วก็มาตามสมัยต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อ
1: ก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์คือเราเก็บรวบรวมมาได้หมดเลยแล้วก็มีจัดแสดงอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องราวที่เขาจารึกกันไว้เนี่ยล่ะคะอาจารย์เขาพูดถึงอะไรกันบ้าง
2: ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรรมอันนี้เป็นหัวใจหลักในการจานตัวหนังสืออยู่ในคัมภีร์ใบลานในสมัยนั้นนะคือสมัยโบราณนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหอไตรต่างๆก็เหมือนกับเป็นที่เก็บหนังสือสำหรับให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
1: เห็นอย่างนี้ที่นี่มีทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์ใบลานแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
2: สมุดไทยเดี๋ยวผมจะพาไป
1: ที่ตรงไหนคะ

0: ู้ลองอ่านหน่อยได้ไหมคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยท่อนหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังพลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย่ทำได้หนึ่งอย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านง่ายแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย์
1: ของจริงเลยฮะในที่เรานำเสนอ
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราเป็นคัมภีร์ไบลานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: และอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็น2ประเภทก็คือหนังสือสมุดไทยดำกับหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีไทยดำแน่เลย
1: อันนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุดไทยดำ
0: และอันนี
1: ้ก็เรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ไบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ไบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระศาสนา
0: ศาสนาวรรณกรรม
1: วรรณกรรมอ
0: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ไบลานอ
1: ยู่ในหมวดของคัมภีร์ไบลานแต่หากประวัติศาสตร
0: ์
1: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร์
0: จะเป็นอันนี้
1: ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
0: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูอันนี้นี่คือ
1: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
0: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
1: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
0: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
1: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
0: อันนี้พงศาวดาร
1: เป็นพงศาวดาร
0: จุลศักราช686นี่
1: สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: โอ้เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ไบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งหนึ่งเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
1: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหร
0: ือ ตู้พระไตรปิฎก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
1: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
0: อ๋ออย.ย่อมาจากอยุธยา
1: อยุธยา7
0: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
1: สมัยอยุธยา
0: แต่
1: เป็นของครูวัดเชิงหวายเขาเรียกวัดเชิงหวายนั่นเองนะ
0: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
1: ก็เดี๋ยว
0: กระซิบกันนะเขาได้ยิน
1: อยากจะเห็นข้างใน
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากหนูแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพดู
1: สภาพนี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือไปแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
0: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ไบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของคำว่าบุ๊กคำว่าบุ๊กที่สะกดด้วยตัว B double O K อ่านว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือนั้นมีที่มาจากชาวอังกฤษและโรมันที่นิยมเขียนหนังสือบนแผ่นไม้โดยไม้ที่ใช้นั้นทำมาจากต้นบีชซึ่งชาวอังกฤษโบราณแองโกลแซกซอนเรียกว่าบ็อกจึงเป็นที่มาของคำว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษ

0: ี้เราสองแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์ได้มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติจะคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาลงไป
0: เช็ดน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุด
1: ห้องสมุด
0: แห่งแรกของประเทศไท
1: ย
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะ เราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิตนะ
0: วิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเกิดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพิธีตั้งชื่อพิธีโกนจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง2หมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่2หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าพระคัมภีร
0: ์พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่4ก็เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์อ๋อก็เป็น4หมวดใหญ่ๆ
1: เป็น4หมวด
0: ใหญ่แต่ก็ครอบคลุมนะคะ
1: ใช่ทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
1: การเรียนรู
0: ้
1: ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสีแปลว่าอะไร
1: คามคออามอคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนกุลบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนตัวหนังสือสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระ

0: การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏน
1: ี้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
0: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะฮะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
1: ทำไมอะคะ
0: จะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วจะไม่ทำสะพานเชื่อมไปที่หอพระไตรปิฎกพระเนรทั้งหลายก็จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือก็จะมีบันไดลิงบันไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนึ่งเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยที่ทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายนะแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรีย์วัตถุ
1: มันก็จะย่อยสลาย
0: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก
1: ็
0: ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
1: ก็เลยเอาสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
0: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตม
1: า
0: เมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะฮะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ยถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
1: เขียนอีกทีนึง
0: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลายสิบเล่มนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ่นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
1: โอ้ถึง3เลย
0: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
1: ค่ะ
0: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสือ
1: แล้วเป็น
0: มันก็จะเขียนอยู่เป็น
1: เรื่องราว
0: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้างหอสมุดวชิรยาน
1: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
0: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยก5มีทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
1: ่ยากมาก
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: สังคหะใช่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหวันหลังต้องไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังพี่จะพาไป
1: ไปค่ะ
0: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
1: เป็นโบราณวัตถุจากตั้งแต่สมัย
0: พระพุทธรูปพระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมาย
1: จ
0: บแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
1: อ๋อนี่เริ่ม
0: จำกัดวงต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระชทานระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
1: หนังสือฝรั่ง
0: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่ามีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่มเป็นแผ่นซึ่งหนังสือของไทยเราเดิมเนี่ยมันพับไปพับมาพับไปพับมาก
1: ระกางขึ้นนี้
0: เป็นต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
1: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี
0: ่ใช
1: ่เวลาเราเห็น

0: เวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นหนังสือ
1: เยอะแยะ
0: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
1: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
0: มาแล้ว
1: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวมไปจนถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานน่ะเนาะ
0: ใบไม
1: ้โอ้นะมันเป็นคัมภีร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทยอะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นมันยังมีนี่
0: หลักศิลา
1: ต้นหินหลักศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักหลักหลักหลักหลักปักเต็มไปหมดเลย
0: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเฮ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
1: ของตั้งเรียงชิ
0: ดมันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะจ้าคือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
1: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
0: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
1: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
0: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
1: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนๆกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำฉีดฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นหินอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสาห่อของอ่
0: ะ
1: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอารูปประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติดพอกระดาษติดดีเรียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
0: แล้วแปรงแบบ
1: ขนนุ่ม
0: น้องขนนุ่มหนูตกใจ
1: ตกเบาก
0: ลัวจะขาด
1: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องก็ไก่มีเส้นอย่างนี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
0: อ๋อนั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
1: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะทิ้งให้แห้งตกจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องร่างดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
0: หลับ
1: ทำเพลงไปจนกว่ามันจะแห้งมากก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย อันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จแล้วเอาลูกประคบเนี่ยเอาสำลีนะฮะใส่ในผ้าขาวห่อมัดเป็นกระปุกใหญ่ขนาดนี้นะเอาลูกประคบลูกนึงก็ประคบไปบนหมึกจีน
0: แล้วก็หมึกจีนด้วย
1: หมึกจีนเท่านั้นแล้วก็เอามาเช็ดกับอีกลูกประคบหนึ่งแล้วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
0: มันก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
1: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตบอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
0: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
1: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละตัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
0: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
1: เพราะว่า
0: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
1: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี่ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนไปลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี่ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
0: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัดเริ่มต้นจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงวนของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงวนกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหนังสือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ. 1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

0: ู้ที่มาของห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่อยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
1: ใช่แล้ว
0: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
2: โอ้คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรแล้วพอหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
0: สะดวกด้วยเนาะอาจารย์
2: สะดวกอะ
0: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดอะ
2: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
0: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
2: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
0: อ๋อโอ้โหนี่ก็ต้อง
2: ก็ต้องจองการใช่ต้องจองคิว
0: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
2: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
0: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวดีมากเลยนะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าองค์การยูเนสโกนะฮะก็ได้รับได้ยกย่องให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
0: อุ้ยแห่งโลกเลย
2: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
0: ชิ้นที่2
2: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ.1835
0: อุ้ยเป็นเกียรติ
2: พุทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมือง
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจากพ่อคุณรามคำแหงเป็นอันแรกเลย lesson 1ก็จะเจอกับ
0: lesson
2: 1ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเดี๋ยวมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
0: ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
2: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นใส่เสื้อผ้าอะไรอีกคนนึงเขาทำเรื่องอินทีเรียเรื่องการตกแต่งภายในเขาก็ถ่ายโอห้องมิ้นถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตนูโวอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
0: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
2: ใช่
0: ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
2: ถูกต้อง
0: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลายแล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
2: ้
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
2: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บตามความถนัดพี่จะแยกเป็นภาพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรม
0: นะ
2: ก็เป็นเรื่องจิตรกรรมหมดอ่ะจะเป็นอันไหนอันไหนอันไหนว่ามารวมอยู่ที่นี่หมดหนังสือเกี่ยวกับประติมากรร
0: ม
2: อนุสาวรีย์ตุ๊กตุนตุ๊กตาภาพปั้นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพี่ก็รวมเป็นตู้แยกไว
0: ้
2: หนังสือเกี่ยวกับภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พี่แยกหมวดของพี่ง่ายๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: อันนี้คือแล้วแต่คนจะจัดใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดไหนอะไรยังไง
2: ใช
0: ่ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
2: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
0: ะ
2: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
0: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี้
2: แล้วรับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลดบทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงันนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ.2500คือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
0: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบันหมด
2: ทุกอย่างมันมาจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความคิดทั้งหมดเลยพอ2500เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาจนถึงภาคประชาชนปัจจุบันนี้ตามโรงแรมต่างๆก็มีห้องสมุดนะห้องสมุดตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้มาจนถึงสถานที่ที่เรานั่งนี่ก็เป็นห้องสมุดเอกชนที่เปิดฟรีให้กับคนเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนี่คือความหลากหลายของห้องสมุดนอกจากนั้นน้ำมิ้นมาพ.ศ.นี้เนี่ยแย่งมิ้นพูดหมดเลยยังมีห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเฉพาะทาง
0: ห้องสมุดคือ
2: เรารู้จักแพทย์เฉพาะทางไหม
0: อ่ะก็คือแบบว่าจำกัดเจาะจงเฉพาะ
2: เช่น
0: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
2: หมอตาก
0: ็ตาคอจมูก
2: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันนะไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหม
0: อ
2: จริงไหม
0: เฉพาะทาง
2: เพราะเฉพาะทางอีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
0: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
2: ์ไม่ก็เฉพาะทางเนี่ยมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกรูปข้างหรือเฉพาะรูปโคลนของรูหูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อยๆ
0: ยาวไปอีก
2: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้ง1500เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งทอภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile แล้วก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน์คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
0: ๆ
2: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทำหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
0: ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร์
2: โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยสารพัดห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตาทั้งหมดใช่
0: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
2: การปกครอง
0: 25ปี
2: ประมาณ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหม
2: ใช่พอหลัง2500ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี้เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง 2,500 นะฮะหลัง 2,500 โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน
0: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยลงไปเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนกันอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
2: เข้าไหม
0: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์ยังไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
2: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
0: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีสื่อทั้งนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ย ให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่า

0: ราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างนึงที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้คลายสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนมาคลายสงวนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
3: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มหาลัยบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจริงจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ำกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้หนุ่มปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่ง

0: สิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้อ่ะ40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินมันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามแล้วนี่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออเนาะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออเนาะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทําสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สําหรับปลูกผักจากความทรงจําเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลําห้วยมีคลองน้ําสําหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสัมต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้ไงอร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
5: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

ได้เห็ดได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าน้ำก็มาลดน้ำต้นไม้ให้อีก

0: ี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลก็ไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
7: ่ๆที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็อยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
2: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
4: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึก

0: ภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมารู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มันเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
6: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เสียงคานเหยียบในการทอผ้าร้อยเรียงเส้นได้ทุกเส้นจนเกิดเป็นงานผ้าทอที่งดงามคงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือผ้าทอเกาะยอผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยความประณีตและมีสีสันที่สวยงามมีการทอยกดอกลวดลายอ่อนนุ่มเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปในปี2559อีกด้วยผ้าทอเกาะยอทอมาจากเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่นลวดลายไม่ซับซ้อนเป็นลวดลายที่เกิดจากการขีดซึ่งมาจากภาษาท้องถิ่นในภาคอีสานที่หมายถึงการงัดช้อนขึ้นการสะกิดขึ้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนไทยได้สืบทอดกันมานานด้วยการสืบสานอัตลักษณ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษทำให้ผ้าทอเกาะยอมีจุดเด่นอยู่ที่มีลายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมามีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทนเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายลายตารางที่มีขนาดเล็กซ้อนๆกันทอด้วยได้2สีเช่นสีขาวแดงสีขาวแดงแซมดำและยังมีลวดลายอีกหลากหลายเช่นลายราชวัตรลายพญาครุฑลายหน้านางลายดอกลายโบตั๋นลายตับเต่าลายครุฑล้อมสำหรับขั้นตอนการทอผ้าเกาะยอมีขั้นตอนหลัก5ขั้นตอนได้แก่ 1. การเตรียมเส้นได้ยืนซึ่งก่อนจะทอผ้าช่างจะต้องนำได้ริ้วที่เป็นใจนำไปกรอเข้าหลอดเพื่อสำหรับงานโดยเฉพาะเมื่อสอดได้เข้าพิมพ์เสร็จแล้วก็นำไปขึงบนกี่สำหรับเก็บตะกอหรือร้อยตะกอต่อไป 2. สับตะกอให้ได้แยกออกจากกันใช้เท้าเหยียบคานเหยียบที่อยู่ข้างล่างเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับให้ได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ 3. การเตรียมเส้นพุ่งเริ่มจากการที่ช่างทอกรอได้ที่จะใช้เป็นได้พุ่งเข้ากระสวยแล้วนำกระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวยโดยใช้มือพุ่งกระสวยได้พุ่งให้สอดไปตามหว่างได้ที่มีช่องสอดกระสวยซึ่งทำด้วยไม้ 4. การทอในกี่กระตุกสับตะกอให้ได้ยืนแยกออกจากกันโดยมีที่เหยียบอยู่ข้างล่างซึ่งจะใช้เท้าเหยียบเป็นการเปิดช่องว่างสำหรับได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ใช้มือพุ่งกระสวยได้ให้สอดไปตามระหว่างได้โดยมีช่องสอดกระสวยซึ่งทำด้วยไม้ปล่อยเท้าที่เหยียบเครื่องบังคับตะกอเพื่อให้ได้พุ่งรวมเป็นหมู่เดียวกันตามเดิมกระทบฟันหวีโดยแรงฟันหวีจะพาได้พุ่งให้เข้ามาชิดกันเป็นเส้นตรงเหยียบที่บังคับตะกออีกครั้งหนึ่ง 5. เหยียบคานเหยียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับขั้นที่2กระทบฟันหวีโดยแรงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงพุ่งได้เส้นที่2จะทำให้ได้ผ้าเนื้อแน่นขึ้นโดยช่างทอผ้าจะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5สลับกันไปจนกว่าจะได้ผืนผ้าตามความต้องการหรือจนหมดความยาวของได้ยืนช่างทอผ้าบางคนที่กระแทกฟันหวีแรงจะมีอัตราการทอผ้าได้ประมาณ 4-5 หลาต่อวันและเนื้อผ้าจะหนาแน่นในขณะที่ถ้ากระแทกฟันหวีเบาจะทอได้ 6-7 หลาต่อวันและจะได้เนื้อผ้าบางเบาก ระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาศัยใจรักและความชำนาญในการทำแม้ผ้าทอเกาะยอจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือคนรุ่นใหม่จะกลับมาสานต่อหรือไม่เพราะการย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองหลวงทำให้ผู้ที่สามารถทอผ้าได้เริ่มมีจำนวนน้อยลงส่วนคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีอายุมากขึ้นทุกวัน
1: นั่นไงป้าก็เป็นห่วงว่ารุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะทำต่อไหมแต่ก็ยังคิดว่าที่เขาไปทำอาชีพแล้วไม่ประสบความสำเร็จทีนี้แม่เขาก็ทำอยู่พ่อก็ทำอยู่พี่บ้านน้าอาก็ทำอยู่เนี่ยอาจจะมามองเห็นบั้นปลายก็ได้ว่าโอ้ นี่อาชีพนี้มันอยู่ในตัวเราแล้วอ่ะอยู่ในครอบครัวตัวเองที่ว่าเห็นอยู่ทุกวันนั้นก็หวังอยู่ลึกๆนะคะด้วยความหวังว่าเด็กรุ่นนี้จะกลับมาเหมือนอย่างเขาไปมีครอบครัวแล้วไปทำงานนั้นใครเลี้ยงลูกให้อ่ะมันต้องเอามาฝากพ่อฝากแม่เนี่ยรอรุ่นนั้นน่ะจะกลับมาอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนหรือรัฐบาลช่วยกันใช้ภาคทกย.อย่างตอนนี้ที่ส่วนราชการให้ส่งเสริมผ้าไทยอยู่ขอให้ใช้ผ้าทกย.ที่ทโดนกย.จริงๆอะค่ะบางคนก็บอกว่าใช้ผ้าไทยแต่ว่าผ้าไทยไม่ใช่ผ้าทกย.อยากให้เป็นใช้ผ้าทกย.แล้วนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะไม่ใช้ทั้งชิ้นแต่เราก็ไปตกแต่งเอาได้เป็นแปรรูปอะค่ะอย่างเช่นกระเป๋าก็พยายามออกแบบให้มันทันสมัยขึ้นให้เด็กรุ่นหลังได้ใช้ค่ะ
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนวิชาการได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเห็นถึงความสำคัญในงานผ้าทอเกาะยอพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลพัฒนาการเรียนการสอนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักเห็นถึงคุณค่าพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกิดการสืบสานอนุรักษ์กันต่อไปจนทำให้ผ้าทอเกาะยอสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนอาจารย์ชิโนรสรุ่งสกุลอาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณระบุถึงคุณค่าของผ้าทอเกาะยอว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลและต่อยอดจากคนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสปิริตชุมชนจนนำมาสู่นวัตกรรมทางสังคมที่พร้อมพัฒนาตามกระแสโลกยุคดิจิทัล
2: เราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าหนึ่งคุณค่าทางความงามคุณค่าทางความรู้สึกคุณค่าทางสังคมแล้วคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์มันจะต้องรวมกันแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าตระหนักแล้วก็อยากที่จะสืบทอดในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงความงามของคุณค่านั้นมันก็จะเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นอันนี้จากข้างในจากชุมชนเองเพราะนั้นเราพบว่าในระยะ 7-8 ปีหลังเนี่ยชุมชนที่เข้มแข็งเกิดขึ้นมากมายเปลี่ยนจากชุมชนที่พึ่งพาภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆต่างๆเข้ามาเขาลุกขึ้นมาสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ความเข้มแข็งนั้นมันถูกเผยแพร่ออกไปมันจะใช้คำว่าสปิริตของชุมชนที่จะสร้างให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนไหนมีตำนานนะมีคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เนี่ยก็จะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าหยิบประเด็นมาสร้างให้ชุมชนหรือว่านวัตกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นเนี่ยได้มีความแข็งแรงและก็พร้อมที่จะพัฒนาในกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
0: นอกจากนี้การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งนางเขมชนิดาภาฤทธิการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากล่าวว่าได้มีโครงการต่างๆที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทำให้ผ้าทอเกาะยอได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากขึ้นและอาจได้รับการต่อยอดไปในรูปแบบของการท่องเที่ยว
3: จากกระแสตอบรับเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยค่ะตอนนี้หันมาซื้อผ้าทอเกาะยอไปพันนะคะเหมือนกระโปรงไม่ต้องตัดเย็บเพราะถ้าตัดเย็บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายแพงมากกว่าค่าผ้าอีกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมว่าเอาไปนุ

0: ก็ได้แล้วก็ใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดนะคะมันก็จะสวยมันก็จะเป็นระดับถ้าเป็นระดับคนที่มีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีการตัดเย็บนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งใส่ไปในงานต่างๆนะคะแต่ว่ากลุ่มเราเนี่ยค่ะสภาวัฒนธรรมเองก็นำมาสวมใส่ทุกๆงานเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างระดับผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะก็อย่างข้าราชการเนี่ยค่ะที่เราเห็นทุกแห่งที่เราได้ทำจดหมายไปว่าขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหน่วยงานที่เป็นหัวหน้าส่วนนะคะในจังหวัดสงขลาให้สวมใส่ผ้าเกาะยอถ้ามีโอกาสค่ะก็คิดว่าตัวนี้จังหวัดเองอะค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้ามีการสวมใส่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เองอะคนที่มาเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็อาจจะนำไปใช้หรือว่าไปอะไรมาซื้อหานะคะในเกาะยอในจังหวัดสงขลาได้อะค่ะ
1: ผ้าทอเกาะยอคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสานต่อมานานนับร้อยปีจนสามารถสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้แม้คุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเริ่มลดลงตามลำดับแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการสืบสานและเรียนรู้การทอผ้าเกาะยอจากคนรุ่นใหม่เพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่นสืบไปในอนาคต

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่เขาก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอ่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตะลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตะลองรออยู่ข้างในแล้ว
3: เขารออยู่ข้างในแล้ว
2: ใช่
3: งั้นไปกัน
2: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตะลองครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
2: ครับผม
5: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
6: จริ งคร
5: ับ โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำนี้ยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค70ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือผ้าพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
3: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
5: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
3: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
5: ใช่แล้วหลานเอ้ย
2: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
3: JJ ครับ
2: และตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
7: สวัส

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
4: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอ่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
4: ยังไงอ่ะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
4: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
4: เออว่ะ

0: ำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับสตังและทีมงานเราอยู่กันที่แม่น้ำแควใหญ่ระหว่างรอยต่อด้านบนเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นเขื่อนท่าทุ่งนาวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หากินไม่ได้ทั่วไปนั่นก็คือกระชายพลานได้เวลาออกลุยแล้วครับก่อนจะออกเดินทางไปค้นหาป้าแอนบอกว่ารอสักครู่เพราะคุณป้ากำลังเตรียมต้มข้าวต้มให้สตางค์ได้ลองชิมโดยคุณป้าจะใช้เนื้อปลาชะโดมาหั่นชิ้นแล้วนำไปทอดให้สุกเหลืองแบบนี้ส่วนนี่คือน้ำซุปต้มกระดูกไก่เสิร์ฟส่งใส่ในข้าวสวยตักเสิร์ฟพร้อมกระเทียมเจียวขิงซอยเนื้อปลาและขึ้นช่ายได้รสชาติสุดยอดความอร่อยเป็นครั้งแรกที่ได้กินข้าวต้มปลาชะโดเลยล่ะครับ
1: สดสดเหงื่อแตกเลยอะ สดข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยเหงื่อออกเลยฮะเป็นครั้งแรกที่สตางค์ได้ชิมรสชาติของข้าวต้มปลาชะโดอร่อยดีครับ

0: อนนี้เรามาดูต้นกระชายพรานที่เอามาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อให้มันง่ายสะดวกต่อการเก็บมาปรุงแกงนะครับลุงดำรงพาสตางมาอยู่ที่บ้านน้าดอยแฟนของน้าดอยเนี่ยไปเอาต้นกระชายพรานในป่ามาแล้วก็มาทำการปลูกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ตอนนี้ก็คือ30กว่าปีแล้วก็คือปลูกก็ขยายไปเรื่อยเลยชาวบ้านพอรู้ว่าที่นี่มีเนี่ยก็จะมาขอขุดแบ่งหัวไปเห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีดอกแต่พอดีว่าเอาไปกินซะแล้วเนื่องจากว่ากระชายพรานเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะครับเมื่อถึงเวลาในฤดูแล้งเนี่ยต้นจะล้มลงแต่ว่าหัวเง่ามันยังคงอยู่ใต้ดินพอถึงฤดูฝนใหม่ได้น้ำฝนใหม่ก็จะแตกขึ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วเวลาที่น้าดอยเอาไปกินน้าดอยเอาส่วนไหน
1: เอาดอกมันมังค่าแล้วก็หัวมันเอาไปแกง
0: เอาดอกไปแกงอะไร
1: แกงหมูแกงไก
0: ่แกงคั่วเหร
1: อค่ะแกงคั่วแห้งๆอ
0: ่
1: ะ
0: แกงคั่วแห้งๆแกงกับหมูแกงกับไก่
1: จ้ะต้มจิ้มพริกก็อร่อย
0: อร่อยเลย
1: ค่ะ
0: แล้วกินสดได้ไหม
1: ได้ค่ะปอกแล้วก็กินได้เลย
0: ต้นอ่อนมันกินได้เหรอ
1: ได้
0: เดี๋ยวเราไปดูต้นกระชายพรานตามบ้านของลุงป้าน้าอาที่นี่นะครับบ้านลุงเจตมีกี่ต้น
2: 4-5
0: กอครับ4-5กอผมเดินเข้าทางไหนได้บ้านลุงโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านลุงเจตลุงเจตปลูกไว้4-5กอลุงเจตขุดมาเองเลยหรือเปล่า
2: ขุดมาเอง
0: ไปหาที่ไหน
2: ในป่า
0: ในป่าและในป่ามีเยอะไหม
2: ก็เยอะ
0: เยอะและต้นสวยแบบบ้านลุงไหม
2: ก็มันจะเป็นต้นก็โคนน้ำกระยายเหมือนกันเนี
0: ้
2: ย
0: ใหญ่เหมือนกันบ้านลุงนี่มีอยู่หลายต้นแล้วก็มีกระชายป่าจริงๆด้วยอันนี้คือกระชายพรานแล้วก็ลุงเจตเนี่ยเอาต้นกระชายป่ามาจากป่าเนี่ยมาปลูกด้วยต้นกระชายป่าเนี่ยมันจะก้านมันจะแดงกว่าเนาะแต่อันนี้มันก็จะมีแบบก้านแดงๆหน่อยๆอยู่ข้างล่างอันนี้มีดอกไหมครับลุง
2: ดอกมีก็ลุงหักกินก็หมดแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: เรียบร้อยดอกมันอร่อยลุงหักกินเรียบร้อย ออกมาพออ่อนๆเนี่ยลุงหักไปกินเลยกระชายพรานนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ตะไคร้พรานว่านตะไคร้ขิงแมงดาขิงเสือที่มาของชื่อกระชายพรานนั้นสันนิษฐานตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนคำว่ากระชายพรานนี้เพี้ยนมาจากตะไคร้พรานซึ่งเป็นคำเรียกในอดีตเนื่องจากเป็นพืชป่าที่มีกลิ่นหอมเหมือนตะไคร้อีกทั้งยังมีลำต้นคล้ายกับต้นกระชายขิงและข่าเมื่อนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ในอดีตก็มักจะนำเอามาปรุงเป็นอาหารเพื่อดับกลิ่นสาบของเนื้อสัตว์ป่าจึงเรียกสืบต่อกันว่ากระชายพรานนั่นเองครับกระชายพรานนั้นพบการกระจายพันธุ์ตามป่าผลัดใบผสมป่าไผ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง 1,300 เมตรในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชื้นมากนักชอบบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทมีแสงรำไรในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นพบบริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์และในเขตอำเภอทองผาภูมิกระชายพรานนั้นเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดกาญจนบุรีจัดเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้ไม่มากนักในประเทศไทยเป็นพืชที่ควรแก่การอนุรักษ์ปลูกขยายพันธุ์เพราะมีศักยภาพทั้งทางด้านอาหารสมุนไพรและสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยลักษณะประจำพันธุ์กระชายพรานนั้นเป็นพืชในวงขิงเป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นเหนือผิวดินนั้นสูงได้ถึงเมตรลำต้นใต้ดินเป็นเง่าซึ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายตะไคร้ใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียวแผ่นใบรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบเรียวขอบใบเรียบหรืออาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อยดอกนั้นจะออกเป็นช่อช่อดอกแบบช่อเชิงลดเกิดจากลำต้นใต้ดินรูปร่างช่อดอกคล้ายทรงกระบอกก้านช่อดอกตั้งตรงดอกสีขาวครีมใบประดับสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อติดผลกระชายพรานนั้นมีฤดูกาลให้เก็บมารับประทานได้ปีละครั้งคือช่วงปลายฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม อันนี้คือต้นอ่อนมันนะครับสามารถชิมสดได้เลย
1: หอมไหม
0: หอม แล้วก็ได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเนาะแล้วก็มันจะมีความกรอบมากเลยครับแล้วก็ฉ่ำน้ำชื่นใจเลยเดินทางมาอยู่ในป่าแล้วไม่ได้พกน้ำเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลย
1: ได้มันเป็นน้ำอยู่ไง
0: มันจะหอมเนาะ
1: หอม
0: ถ้าเกิดว่าเรากระยี่ไอ้ตัวนี้ดมนะ
1: ยังไง
0: มันจะหอมคล้ายๆกลิ่นตะไคร้เนาะหอมอยู่แล้วหอมหอมอันนี้กินได้ไหม
1: ได้
0: แบบนี้กินได้เลยนะ
1: ได
0: ้
1: น
0: ั่
1: นหรอก
0: ยิ่งมันอยู่ใกล้กับโคนมันยิ่งหอม
1: หอมหอมจะยิ่งหอมยิ่งหอมเนี่ย
0: โอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยมันจะหอมแล้วมีความเผ็ดมันจะมีความซ่าๆแล้วก็กลิ่นมันจะหอมคล้ายๆกับกลิ่นตะไคร้
1: น
0: ั่
1: นแหละค
0: ุ
1: ณมาเดี๋ยวนี้เขาเรียก
0: ถึงเข้าใจแล้วว่าเขาเรียกว่าตะไคร้ผ่าน
1: ในผ่านเขาไปเจอไงเขาไปยิงเนื้อได้ทีนี้เขาก็เอาเนี่ยไปตำเป็นพริกแกง
0: หอมมากกระชายพลานนั้นมีสรรพคุณในการช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจากเอกสารงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชวงขิงบางชนิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพลานมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิด

มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาทำครัวที่ริมแม่น้ำแควอยู่กันที่แพปลาสวยน้ำใสได้เห็นวิวธรรมชาติก็ช่างสดชื่นเบิกบานใจแม่ครัวก็ตั้งใจมาปรุงแกงจัดแจงนำปลากดคังน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมตั้งใจมาปรุงโชว์ฝีมือเด็ดแกงแบบเผ็ดๆพื้นบ้านเรียกขานกันว่าแกงป่าปลากดคัง

0: ป้าแอนบอกว่าถ้าปลากดคังแท้ตัวจะสีดำหางจะออกสีแดงแบบนี้นะครับจากนั้นจึงนำปลาไปทำเริ่มด้วยการสับครีบออกป้าแอนมีเคล็ดลับนำมะขามเปียกมาถูบนตัวปลาเพื่อลดความเมือกลื่นและช่วยดับคาบขั้นตอนต่อไปจึงทำการแล่เอาเฉพาะเนื้อไว้แกงปลาส่วนกระดูกก้างปลาจะเอาไว้แกงส้มตอนเย็นนะครับในส่วนของหัวปลาก็สับแบ่งทำชิ้นไว้เช่นกันเห็นสีเหงือกแดงแดงบ่งบอกถึงความสดแรงของเนื้อปลาเลยล่ะครับแล้วจึงลงคมหั่นเนื้อปลาเตรียมไว้แกงก่อนจะจัดแจงนำใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่พักไว้ในน้ำแข็งเพื่อคงความสดและช่วยลดกลิ่นคาวปลาได้เวลาป้าจบยกกระชายพลานมาจัดการปอกดึงลอกออกกาบนอกออกทิ้ง
1: คุณสมบัติเด่นของกระชายพลานนะคะก็คือว่ามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยไหมคะคุณป้า
2: เผ็ดร้อน
1: ค่ะแล้วก็ในอดีตนะคะก็จะนิยมเอามาแกงกับเนื้อสัตว์ป่า
2: ใช่
1: ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันสัตว์ป่าก
2: ็ไม่ยังหายไป
1: ยังหายไปแล้วเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ
2: ใช่ผิดกฎหมาย
1: แต่ว่าปัจจุบันค่ะก็ยังคงนิยมเอากระชายพลานนะคะมาแกงป่าค่ะโดยเฉพาะแกงป่า
2: ปลาคัง
1: ปลาคังค่ะเปลี่ยนจากป่ามาเป็นปลา
2: ใช่เปลี่ยนจากป่ามาเป็นปลา
1: อร่อยเหมือนกันค่ะ
2: เหมือนกัน
1: ก็คือใช้ส่วนเง้าส่วนหัวแล้วก็ส่วนลำต้นอ่อน
2: ใช่
1: ค่ะคุณป้าบ้านหอมเหมือนอะไรคะ
2: หอมอะไร
3: ม
2: าจบ
3: มันจะคล้ายเหมือนกระชาย
1: เหมือนหอมคล้ายๆเป็นตะไคร้นะคะคุณป้าแต่ว่ากลิ่นก็คือจะตรงส่วนหัวนี่จะแรงกว่าหน่อย
2: ใช่จ้ะ
1: ลำต้นก็จะจางลงไป
0: นี่คือส่วนของเง้าแก่ในส่วนนี้จะมีกลิ่นหอมแรงคุณป้าบอกว่าจะเอาไว้ใส่ตอนโขลกพริกแกงนะครับขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องจัดการซอยตะไคร้ตามไปปอกหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาลิดผิวมะกรูดก่อนจะลงคมซอยทยอยปอกกระเทียมแล้วเตรียมโขลกพริกแกงนำตะไคร้ผิวมะกรูดและมะแหลบลงครกตามตกคือคาตามมาคือเกลือที่เหลือยกสากโขลกเมื่อสมุนไพรแหลกแทรกตามคือพริกแห้งป้าจบขอให้เผ็ดร้อนแรงอีกหน่อยจึงกระหยุมใส่เพิ่มป้าแอนและน้องตั๊กช่วยหั่นท่อนกระชายพลานเตรียมไว้รอเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิมอนจากนั้นจึงล้างกระเทียมใส่ลงไปโคลกป้าแอนโยกหัวเง้าแก่กระชายพลานมาซอยหั่นแล้วใส่พลานนำลงครกโขลกไปไม่นานก็ได้การเติมใส่คือหอมแดงจากนั้นจึงรูดดอกกระเพราเพิ่มกลิ่นความหอมให้แกงปลาน้องตั๊กได้เวลาช่วยเด็ดดึงใบกระเพราป้าแอนช่วยก่อเตาเตรียมจุดไฟตามไปป้าจบช่วยเด็ดใบยี่ราก่อนจะนำพาลงมีดซอยแล้วล้างเตรียมไว้คือพริกขี้หนูขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจัดการตักเกลือเจือละลายน้ำ

0: ากดคางที่แช่เย็นไว้มาล้างอีกรอบแล้วส่งมอบพริกแกงลงกระทะคั่วผัดให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมแรงสมุนไพรลอยออกมาได้เวลาเติมน้ำล้างครกกระดกเทใส่พริกแกงหอมแรงสะใจจนเป็นแบบนี
1: ้นี่แหละเขาเรียกว่า
2: อร่อยแน่นอน
0: แล้วเติมน้ำเปล่าเพิ่มให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มด้วยไฟแรงให้น้ำแกงเดือดพลุ่งพล่านแล้วจัดการปรุงรสด้วยน้ำปลาเห็ดโคนโดยคุณป้าจะนำเห็ดโคนมาหมักกับเกลือจนได้น้ำปลาแบบนี้ซึ่งจะมีรสชาตินัวอร่อยที่สำคัญจะไม่เค็มมากเป็นสูตรเด็ดเฉพาะถิ่นของคนเมืองการเลยล่ะครับเมื่อน้ำแกงเดือดสมใจตามลงใส่คือเนื้อปลากดคั่งแล้วปิดฝารอให้สุกสักพักเสียงน้ำแกงเต้นระบำเดือดผุดด้วยไฟแรงสะใจชิมรสดูก็โดนใจเผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วได้การนำกระชายพลานตามลง
3: ใส่กระชายพลานลงไปปุ๊บกลิ่นมันขึ้นเลยทีนี้เราจะใส่ใบกระเพราใช่ไหมคะ
1: ใส่กระเพรายี่หร่า
0: จากนั้นเพิ่มกลิ่นให้แกงป่าด้วยใบยี่หร่าหอมอย่างแรงปิดท้ายโรยหน้าด้วยลูกโดดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงป่าบอกได้เลยครับว่าป่าแทบแตกความหวานประสานสอดแทรกด้วยเนื้อปลากดคั่งเผ็ดร้อนจังๆจากพริกแกงสมุนไพรหอมโดนใจด้วยใบยี่หร่าและกระเพรากระชายพลานเล่นเอาดับคาวหมดเกลี้ยงอร่อยไม่มีเถียงเนื้อปลาแน่นนุ่มหายกลุ้มเมื่อเจอหนังกรุบกรุบเด้งดึงปนหวานมันกระชายพลานก็เข้ากันอร่อยมากเมนูนี้สุดยอดเรียกได้ว่าระเบิดป่าแตกกันเลยล่ะครับ

มาต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันได้รับเกียรติจากป้าหวังและป้าเจียมเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูอร่อยกับเมนูต้มเนื้อน่องลายกระชายพลาน

0: เมนูนี้เราจะใช้ส่วนของดอกนำใส่ต้มด้วยนะครับ
1: แกะตรงนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: จ้ะ
1: อันนี้ก็คือได้ทั้งดอกเลยกระชายพานนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายส่วนค่ะก็จะมีดอกอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีส่วนของ
3: ต้น
1: มันก็จะมีส่วนหัวแบบนี้ก็จะเอาไปเขาเรียกว่าไปผ่าใส่ในต้มยำหรือว่าแกงปลาหรือว่าถ้าเกิดว่าหัวแก่ๆหน่อยก็ไปโขลกใส่เครื่องแกงได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของลำต้นอ่อนลอกตรงนี้ออกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวังแล้วก็ต้นอ่อนแบบนี้ค่ะสามารถใส่ในแกงป่าแล้วก็ต้มยำได้ค่ะแล้วก็สามารถไปจิ้มน้ำพริก
2: ได
1: ้หอมอร่อยได้เหมือนกันค่ะ
2: หอมอร่อย
1: ตรงนี้เลยค่ะอ่อนๆอย่างนี
3: ้ขับลมได้ด้วยขับลมได้เป็นขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยนะกินได้เป็นแก้ขับลมแล้วที่เขาเอาไปตำน้ำพริกได้ด้วยหัว
1: ค่ะก็คือว่า
3: คนทำน้ำพริกแบบน้ำพริกแห้งๆนะไปทำน้ำพริกมาแล้วค่ะ
2: น้ำพริก
1: เราเอาทั้งหมายถึงทั้งก้านนี้เราตำไปกับน้ำพริกเลย
3: นี่ค่ะตรงหัวนี่แหละค่ะเนี่ยใส่น้ำพริก
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำน้ำพริกเผาเราสามารถเอาส่วนหัวตรงนี้ไปตำคนกับน้ำพริกได้ในส่วนลำต้นอ่อนอย่างนี้ก็จิ้มน้ำพริกได้อีกแต่ว่าถ้าเป็นดอกก็คือดอกอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าแก่นี่ใช้ไม่ได
3: ้คือแก่เกินมันไม่ค่อยอร่อยแล้วค่ะ
1: ใช้อ่อนๆนะคะ
3: ค่ะแก่เกินแกง
1: มันแก่เกินแกงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอามาแกงหรือว่าจะเอามาจิ้มน้ำพริกก็ต้องแบบอ่อนๆอ้อๆนะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: จากดอกแบบนี้นะคะคุณป้าก็จะแกะเอากลีบออกค่ะให้กลายเป็นดอกแบบนี้ค่ะแบบนี้ละค่ะที่เรียกว่าแก่เกินแกงค่ะก็คือว่าจะมีเม็ดดำๆข้างในแล้วนะคะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: จากนั้นจึงซอยหัวกระชายพลานไว้เป็นท่อนๆด้านป้าเจียมเตรียมคั่วพริกน้องตั๊กช่วยดึงเด็ดดอกอ่อนๆเตรียมล้างน้ำนี่คือส่วนเนื้อน่องลายที่คุณป้าเตรียมตุ๋นไว้รอล่วงหน้าจากนั้นได้เวลาปอกหอมพร้อมกระเทียมแล้วเตรียมผ่าแบ่งหอมใหญ่ตามไปจึงคั้นมะขามเปียกเด็ดคั่วไว้คือมะเขือเทศลูกเล็กก่อนจะล้างเตรียมไว้ตามไปจึงล้างหอมแดงพร้อมลงคมซอยจากนั้นได้เวลานำพาชิ้นเนื้อน่องลายมาหั่นชิ้นได้เห็นเอ็นแทรกก็ช่างน่ากินเป็นริ้วสวยงามหอมแดงบางส่วนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจึงผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันลงใส่ป้าหวังช่วยล้างพริกเตรียมเด็ดคั่วส่วนน้องตั๊กช่วยบีบน้ำมะนาวการเจียวหอมแดงจากนั้นจึงจัดแจงเตรียมโขลกพริกคั่วให้พอแหลกแล้วแทรกมีดฟาดทุบบุบพริกขี้หนูตามไปคือกระเทียมเจียวไปไม่นานหอมแดงก็สุกรุกต่อจัดการเปิดฝาหม้อต้มนำส่วนหัวกระชายพลานลงไปชมต้มให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือเนื้อน่องลายตามต่อได้คือหอมแดงและกระเทียมปิดท้ายคือหอมใหญ่ปิดฝาตุ๋นไว้ให้เดือดสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบกระชายพลานในส่วนของก้านต้นอ่อนลงใส่ตามไปคือส่วนของดอกจากนั้นจึงใส่มะเขือส้มปรุงรสให้น่าชมด้วยมะขามเปียกน้ำตาลทรายตามไปคือน้ำปลาเห็ดโคนโดนใจแซ่บนัวชัวในเรื่องกลิ่นความหอมพร้อมปิดฝารออีกสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะหยอดน้ำปลาลงเพิ่มเติมรสเค็มปิดท้ายความอร่อยชัวคือหอมเจียวเพียงแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะครับร รสชาติเนื้อน่องลายแซ่บหลายมีหลากรสทั้งเปรี้ยวส้มผสมเค็มตัดหวานและประสานเผ็ดเด็ดที่กลิ่นความหอมจากกระชายพลานน่ารับประทานเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะคือเนื้อน่องลายที่มีเอ็นแทรกกัดเคี้ยวแยกสลายไม่ยากน่ารับประทานมากเพราะเนื้อเปื่อยนุ่มกำลังดีหอมเจียวที่ใส่โรยหน้าก็เข้าท่าเข้ากันกับต้มเนื้อหอมอร่อยเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำขวัญภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาผ่านนับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกลอนมาเป็นสะทิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโพงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของกอยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็หมายจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาเพราะสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะ สถิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสถิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสถิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบกแผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตการต่างเรียกกันว่าวัดพระโคว
1: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
2: ข้าบุตรสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโคกวัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามตรงเนี้ยพ้นจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยาสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวงสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: แต่ไม่ก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินพื้นประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผาก
1: ระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
0: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าหง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกรบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเดี่ยวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะ หลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากอ่ะนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงอ่ะนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็ใช้

0: ขนาดพิเศษของกระเบื้องกยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาบแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชันษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ส่งจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อดกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยนู้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่สีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้าทำก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่สีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแคโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาพย์ครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับ คำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องการครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับ อารยธรรมการไร้รำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรือว่าอาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเองเขาเรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นนบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเอ็ดว่าโนราหมื่นนบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายและเสียงนั่นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามาท่านทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสข้างขึ้นส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวด้วยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโถมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่าย2รำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทเพราะการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปากใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือน6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับมันจะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโนราครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอาธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโนราโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นสารความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดา มรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่น

0: แมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันจะว่าแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
1: เกี่ยวว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
1: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบาย

0: าจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวินยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่ม

เปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆนะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่หนึ่งคือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
2: ก็ภาพนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
1: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
2: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
1: ค่ะในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
2: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบ โรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนครับโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
2: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
3: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร่
2: โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
3: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
2: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกี่ยวพัฒนาการเด็กประถมวัย0-6ปีเลยค่ะ
3: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจําที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
2: ้
3: น
2: ในเราจะมี

0: คะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องอะค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
1: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็ต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
1: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
0: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในความพร้อมของเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆนะคะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส

0: คะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
1: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
1: กระจายไปท
0: ุ
1: กอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
0: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะผอ.
1: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40-50-60คนบางวันก็มี
0: ครับ
1: 60คนก็มี
0: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
1: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
0: ่
1: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
0: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
1: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
0: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
1: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนด้วยซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
0: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
1: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
0: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
1: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนนึงอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
0: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
1: ยังไม่เพียงพอครับ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ค่ะ
1: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา

0: ค่ะ
1: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
0: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
1: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
0: ้
1: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆครับแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
0: ่อ
1: เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่พิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
1: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลย
2: ว
1: ัน
2: นี้โอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
3: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
2: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือก

0: และข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล สุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
3: ู
1: ้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้ อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
3: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
3: ทันละ
1: ผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: ทันละมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
1: อืม โอ้โหนะฮะก็เป็น

0: วิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้ค
1: ค
0: ลื
1: ่ะ
0: ่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มี
1: อันตราย
0: ใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
1: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจ
0: ผมฟังแล้วผมกลัวมากเลย
1: นะนะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
1: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
0: ้
1: วอ๋อ
0: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
1: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
1: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
1: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
0: ี้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไง
1: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
1: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
1: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
0: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไห
2: มนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ยคร
3: ับ แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
3: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้ไ
0: ข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็น

0: กรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
1: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
0: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
1: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
0: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
1: อ๋อคือถ้าเรา
0: จะดีกว่า
1: ใช้คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
0: ครับถูกต้อง
1: ใช้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะมอจะตาย
0: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
1: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
1: ้
0: าน
1: ในเมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันอีกครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืช

0: รากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับแต่มีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักเอาไว้บริโภคเองในครัวเรือนนะครับในขณะที่หลายๆท่านนั้นก็ลงมือทำแล้วนะครับแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วๆไปนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องแมลงศัตรูพืชนะครับรวมถึงเชื้อราที่เกิดขึ้นตามใบหรือตามโคนต้นนะครับหลายๆท่านก็กำลังหาวิธีการว่าจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับครั้นจะไปหายาสารเคมีเพื่อมาฉีดพ่นแน่นอนว่านั่นไม่ส่งผลดีต่อตัวท่านเองรวมถึงไม่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เราจึงมีคำแนะนำจากกูรูท่านนึงครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับในการทำแปลงผักบริเวณรอบๆบ้านจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชในแปลงผักของตนเองนะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายอาศัยสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาได้รอบๆบ้านด้วยนะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นเตรียมกระดาษกับปากกามาจดสูตรเพื่อไปทดลองทำได้เลยนะครับติดตามได้ในช่วงของเกษตรพึ่งตนครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ท่านเองไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือเป็นเกษตรกรนะครับทุกท่านอาจจะพบปัญหามากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมนะครับแปลงไม่สวยงามผักไม่เจริญเติบโตแต่ปัญหาสำคัญเลยที่คนต้องพบนี่ก็คือเรื่องหลงโรคแมลงเรามีขั้นตอนเล็กๆเป็นเคล็ดลับที่ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆโดยการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของเรานั่นเองนะครับสามารถเอามาใช้ทำสมุนไพรสกัดไล่แมลงได้ส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นให้ตามผมมาเลยนะครับ

0: การป้องกันแมลงง่ายๆของเราอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเปล่งกลิ่นนะครับก็คือเราเอากลิ่นต่างๆของพืชผักสวนครัวที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยใช้ในการไล่แมลงได้และกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยจะมาพร้อมกันกับฤทธิ์เผ็ดร้อนที่จะทำให้แมลงเนี่ยแสบระคายผิวหนังนะครับทำให้ไล่เข้าไปได้นะครับอย่างง่ายๆเลยที่เราหาได้ในครัวเรือนเนี่ยครับก็คือกะเพราโหระพานะครับหรือยี่หร่าวิธีเก็บก็เก็บเอาส่วนที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับแล้วก็เป็นการดูแลกะเพราโหระพาเราไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้พวกนี้ออกดอกนะครับแต่ว่าการที่เราเด็ดเอายอดหรือว่าส่วนของใบที่มีดอกของต้นเหล่านี้ออกไปแล้วนะครับก็คือจะทำให้ต้นของมันเนี่ยมีความเปล่งปลั่งสดชื่นเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอก็ทำให้มีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาในสูตรแรกเนี้ยก็คือเราจะทำสมุนไพรมาจากที่มือฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับฤทธิ์เผ็ดร้อนก็คืออย่างที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะเสริมไปด้วยพริกนิดหน่อยนะครับจะเป็นพริกอะไรก็ได้ขั้นตอนในการทำนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็เอาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องประณีตเหมือนกับการทำกับข้าวก็ได้ใช้หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะฮะชิ้นเล็กเนี่ยจะมีประโยชน์ในการตำแล้วก็การสกัดสารนะครับที่เหลือเราก็เอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ตำทีละน้อยตำเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารสำคัญหรือว่ากลิ่นรสอะไรต่างๆของสมุนไพรนี่ออกมาตำเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นกับว่าให้มันเป็นน้ำพริกให้มันแหลกไปเลยนะครับเราก็ตำได้แบบพอช้ำๆเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เลยเราก็จะเอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเราก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่จับยังแสบเลยนะฮะแล้วมันแรงจะไม่แสบได้ยังไงนะครับนั้นแล้วเราก็เอาสมุนไพรที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอามาผสมน้ำนะครับไม่ต้องเติมจนล้นสมุนไพรนะครับให้พอท่วมพอดีนะฮะแล้วก็ปิดด้วยฝาขวดของเราเนี่ยแหละครับที่เราตัดครึ่งมาแล้วแค่นี้ครับถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนในสูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรป้องกันกำจัดโรคพืชในส่วนวิธีการทำนะครับสมุนไพรที่กำจัดพวกพืชเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกระเทียมเราจะเลือกเอากระเทียมมาใช้นะครับแล้วก็ต้นกระเทียมเถานะครับซึ่งจะมีกลิ่นแบบเดียวกันกับกระเทียมเลยนะครับเราจะเอา2 อย่างนี้ครับมาสับตำเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีทำนะครับครับที่ไม่ใช่กระเทียมเนี่ยยังมีอีกไหมนะครับก็เปลือกมังคุดก็ได้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าผลไม้ใช่ไหมครับมีมังคุดมีเงาะเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกลองกองนะครับเปลือกล้างสาดเนี่ยมีรสฝาดโอเคนะครับเราหั่นได้จำนวนนึงแล้วนะครับเราก็จะเอามาตำแบบเดิมเหมือนที่เราตำสมุนไพรไล่แมลงเมื่อกี้เลยนะครับไปก็ตำครับต้องตำให้ช้ำนะครับน้ำมันมันจะได้ออกมานะครับถามว่ามีบางคนถามว่าเอาไปปั่นได้ไหมนะครับเอาไปปั่นเนี่ยก็พอได้นะครับแต่กลิ่นจะแรงสู้ตำไม่ได้ตอนแหลกแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนที่เหลือเราก็เติมน้ำให้พอท่วมสมุนไพรนะครับครับแล้วก็ปิดฝาภาชนะของเราเหมือนเดิมนะครับปิดเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีแมลงมาไปตอมนะครับแล้วก็สารของเราก็จะไม่บูดแล้วก็เราก็จะได้สารสกัดออกมาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นน้ำเน่านะครับที่เหลือเราก็จะไปเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดนะครับการสกัดสมุนไพรที่ดีเนี่ยควรจะไม่โดนแสงแดดนะขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาสารสกัดสมุนไพรของเราเนี่ยที่แช่ไว้แล้ว1คืนนะครับก็จะเอามากรองออกจากน้ำแล้วก็จะผสมน้ำลงไปอีก3เท่านะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเจือจางตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกากสมุนไพรที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็เอาไปทำน้ำหมักชีวภาพต่อหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักต่อก็ได้วิธีการฉีดพ่นนะครับก็คือเราจะฉีดพ่นในตอนช่วงที่มีแสงแดดรำไรนะครับแล้วก็จะฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับเหมือนกับเราอาบน้ำให้เขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรสมุนไพรไล่แมลงและกำจัดโรคพืชของเรานี้นะครับง่ายไหมฮะเราสามารถทำเองได้หมดเลยนะครับที่บ้านนี่คือการพึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งวิธีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็ง่ายนะครับและสูตรนี้ก็ยังปลอดภัยด้วยนะครับเราใช้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยก็เหมือนกับทำกับข้าวเลยนะครับก็คือทำด้วยมือเปล่าเอาไปใช้ด้วยมือเปล่านะครับแถมก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังลดต้นทุนได้ด้วยนะครับก็คือแทบไม่ต้องซื้อนะครับเราก็เอาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่หาได้จากรอบตัวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้
1: ล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานอยู่เป็นประจำแน่นอนนะครับย่อมส่งผลต่อการเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช้งานเลยก็จะเกิดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับหลายๆท่านหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการหวังพึ่งคุณหมอแผนโบราณนั้นให้มาคอยบีบนวดนะครับบางท่านก็เสียเงินเข้าสปาราคาแพงๆซึ่งก็แน่นอนว่าอาการเมื่อยอาจจะหายแต่ดูเหมือนว่าสุขภาพของกระเป๋าสตางค์ของท่านเองนั่นก็ไม่ส่งผลดีนักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของสุขภาพพึ่งตนเราจึงมีการนำเสนอท่านวดแก้ไขปัญหาความเมื่อยล้าตามร่างกายของเรานะครับรวมถึงการเป็นการนวดคลายเครียดด้วยนะครับวิธีการนั้นก็ทำง่ายๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาบำบัดรักษาตัวเองได้นะครับทำอย่างไรบ้างมีท่านวดกี่ท่ากันเตรียมกระดาษปากกาไว้จดแล้วก็มาทดลองทำดูได้เลยนะครับ
2: วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดตนเองหรือว่าการดูแลตนเองด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยนะคะที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเองค่ะเพราะว่าหมอที่ตนเองที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะวิธีการนวดก็แสนที่จะง่ายดายนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยก็สามารถทำได้โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยที่มักจะมีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะเนื่องจากการทำงานหรือว่าการท่าทางที่ผิดปกติไปนั่นเองนะคะทำไมเราต้องนวดป่านะคะการนวดป่าเนี่ยจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะไปสู่ศีรษะดังนั้นก็สามารถที่จะลดอาการปวดศีรษะมึนศีรษะแล้วก็วิงเวียนได้ค่ะที่การทำเนี่ยก็พนมมือนะคะวางไว้บริเวณตึงกลางหน้าอกเนาะหลังตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆชูแขนขึ้นยืดก่อนนะยืดให้ตึงเลยนะคะถ้าแขนชิดไปหูยิ่งดีนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆนับ1-5ช้าๆนะ1-2-3-4-5ให้ลงแล้วก็แบะแขนออกให้ตั้งฉากตอนนี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักด้านข้างด้วยกระหลังและอีกอย่างนึงให้หายใจเข้าออกลึกๆ1ครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการหายใจด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราหายใจได้เต็มอิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชูขึ้นนะคะนอกจากทำให้เราหายใจได้เต็มอิ่มเนี่ยถ้าทำท่านี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยในการลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยผู้ที่เป็นความดันนะคะก็สามารถทำท่านี้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็วางมือนะคะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะประสานมือนะคะเอาไว้กึ่งกลางหน้าอกเหมือนกันนะคะจากนั้นยืดมือออกนะคะไปด้านหน้าชูแขนขึ้นนับ1-10นะคะ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10อันนี้นะคะก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเหมือนกันสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นเรียกว่าหัวไหล่ติดเนาะก็คือยกแขนไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปวดบริเวณหัวไหล่ตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักจากนั้นก็ค่อยผายมือออกเสร็จแล้วก็มากดบริเวณที่กระดูกสันหลังตรงนี้เนาะบริเวณกล้ามเนื้อนะคะบริเวณสะโพกนะคะไล่จนหมดเลยเนาะแต่ละจุดนับ1-5เหมือนกันนะคะอย่าลืมนับนะคะคลายมือออกหายใจเข้าออกลึก

าต่อไปนะคะเราก็จะมาหกขาก่อนเนาะเราเหมือนนั่งขัดสมาธิปกติเสร็จแล้วมือนะคะเอามือนะคะสอดไปที่ใต้ขาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจับมือข้างนึงเนี่ยเราจะจับบริเวณข้อเท้านะคะอีกข้างนึงจับบริเวณกึ่งกลางน่องค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกนะค่อยๆยกนะยกขาขึ้นนะคะแล้วนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ยกขึ้นอีกค่ะชิดลำตัวนะคะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยยกอีก1 2 3 4 5ยกเท่าที่เราจะรู้สึกว่ามันปวดนะคะถ้าปวดมากๆเนี่ยอย่าไปฝืนกับการยกนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้นะคะจากนั้นเราค่อยๆยกลงนะเหมือนจังหวะเดิมเลย1 2 3 4 5แล้วก็วางปกติหายใจเข้าออกลึกๆค่ะสลับการสองข้างซ้ายขวานะคะเริ่มเลยค่ะ

ต่อไปเรามาเรียนรู้ท่าต่อไปเลยนะคะท่าต่อไปเนี่ยก็ยังบริหารกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเหมือนเดิมนะคะก็คือวิธีการทำเนี่ยนี่นะคะใช้เท้าฝ่าเท้านะคะมาประสานกันค่ะมือมาประสานนะคะสอดไปด้านล่างใต้เท้านะคะหาขยับค่อยๆขยับเท้าขยับจนเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงนะคะหายใจเข้าออกลึกเริ่มหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆก้มตัวลงหายใจเข้านะคะแล้วก็ขึ้นยืดตัวลงนอกจากที่จะบริหารกล้ามเนื้อสะโพกแล้วยังได้กล้ามเนื้อด้านขาต้นขาด้านในด้วยนะคะที่ช่วยในการยืดแล้วก็หุบขาของเรานั่นเองนะคะ

สำหรับอาการปวดเข่านะคะก็นำมือเนี่ยไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วกดบริเวณกึ่งกลางส้นเท้านะคะแล้วก็กดลงไป1 2 3 4 5จุดต่อไปจะจุดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้านะคะจุดนี้กึ่งกลางฝ่าเท้าวัดนะกึ่งกลางอยู่ตรงนี้เออ1 2 3 4 5รู้ได้ไงว่าเรากดถูกนะคะกดไปแล้วจะต้องรู้สึกตึงบริเวณนิ้วเท้าหรือว่าบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกตึงๆอันนี้คือกดนะถ้าไม่ถูกให้ขยับนิ้วนะคะลงมานี่เล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดที่3ก็กดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้าด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะกดเป็นจุดที่3เมื่อเรากดแล้วเราก็ให้ผ่อนคลายคืนทั่วฝ่าเท้าเลยนะคะตรงนี้จะช่วยในการผ่อนคลายบางครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะยกขาได้ขึ้นเนี่ยยกเท้าไม่ขึ้นนั่นเองนะคะบางทีมีอาการชาเท้านะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานถ้าเนี่ยนวดได้นะคะก็ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้เพิ่มมากขึ้นก็กดแล้วก็คลึง

ำหรับผู้สูงอายุนะคะบางท่าเนี่ยจะเป็นท่าที่ยากเกินไปหรือว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ให้ทำเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงเท่านั้นพอนะคะเพราะว่าถ้าเราฝืนไปเนี่ยอาจจะเกิดทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะคะก็ทำให้ลดอาการปวดเมื่อยด้วยตัวคุณเองค่ะนะคะแล้วก็นอกจากพฤติกรรมพวกนี้แล้วเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองง่ายๆด้วยวิธีการนวดตัวเองที่เราสอนไปนี้อย่าลืมทำนะคะทำบ่อย

0: มแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองนะครับยุงนั้นถือว่าเป็นพาหะนำโรคมากมายนะครับทั้งโรคมาเรียโรคชิคุคุนย่าโรคเท้าช้างแล้วก็อีกมากมายสารพัดโรคทีเดียวนะครับบางครั้งวิธีการป้องกันยุงของเราก็มักจะเลือกวิธีการใช้สารเคมีไปฉีดพ่นซึ่งแน่นอนว่ายุงอาจจะตายได้แต่ว่าก็ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในการดมกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวเราจึงจะมาเสนอแนะวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรสามารถทำได้เองทดลองทำได้เองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปที่ภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่นั่นผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสาธิตวิธีการให้เราได้รู้ได้เข้าใจกันครับ
1: ยุงแม้ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็เป็นพาหะสำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆที่ร้ายแรงอย่างเช่นโรคมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไข้เลือดออกหรือแม้แต่อาการคันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาการผิวหนังอักเสบหรืออาการปวดผื่นคันสำหรับคุณผู้ชมหรือครอบครัวถ้าอยากจะปราศจากโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ประหยัดสะดวกและปลอดภัยทางภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เกตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็ขอนำเสนอวิธีการทำครีมสมุนไพรกันยุงสำหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยค่ะ
2: แล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาทำครีมสมุนไพรกันยุงส่วนผสมและอุปกรณ์อาจดูเยอะแต่ก็ไม่ยากค่ะเริ่มจากไขลาเนตมีคุณสมบัติเป็นครีมเป็นตัวสร้างความชุ่มชื่นค่ะต่อมาก็น้ำมัน IPM มีคุณสมบัติบำรุงผิวทำให้เนื้อครีมเป็นเงาดูสวยงามตามด้วยผง PPB ซึ่งเป็นสารกันบูดตัวที่1และผง MPBเป็นสารกันบูดตัวที่2น้ำมัน PPG มีคุณสมบัติทำให้ผิวชุ่มชื่นเช่นกันวานิลีนมีคุณสมบัติจับกลิ่นให้อยู่ในเนื้อครีมได้นานตามด้วยกลีเซอรีนที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นอีกเหมือนกันแล้วก็น้ำสะอาดควรเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการกลั่นหรือกรองค่ะส่วนตัวนี้น้ำมันหอมระเหยทำมังมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสช่วยให้หายใจโล่งปลอดโปร่งผ่อนคลายและสุดท้ายพระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงและฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ค่ะเมื่อส่วนผสมครบแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะเตาทำความร้อนหม้อสแตนเลสสำหรับครวนครีมบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรบิ๊กเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรแท่งแก้วหรือไม้พายสำหรับกวนและคนเครื่องตีครีมใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ใช้มือตีก็ได้นะคะเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิช้อนสำหรับตักครีมถุงพลาสติกขนาด 4x6 สำหรับบรรจุครีมและหลอดบรรจุครีมค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำผง PPB ผง MPB ซึ่งเป็นสารกันบูดมาละลายในน้ำมัน PPG ในบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรใช้แท่งแก้วคนไปเรื่อยๆให้ละลายจนใสค่ะเสร็จแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะตั้งพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนที่2ระหว่างนี้เราก็หันมาละลายไขลาเนตกับน้ำมัน IPM เข้าด้วยกันในหม้อสแตนเลสตั้งบนเตาโดยใช้ไฟอ่อนปรับความร้อนไปที่เลข3แล้วใช้แท่งแก้วหรือไม้พายคนจนละลายขั้นตอนที่3เติมส่วนผสมที่เราตั้งพักไว้ตอนแรกลงไปแล้วตีให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่4ขณะที่อีกทางนะคะเราก็เตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียสปริมาณ300มิลลิลิตรในบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรเอาน้ำอุ่นนี่ละค่ะมาเป็นตัวทำละลายกลีเซอรีนหลังจากนั้นเทส่วนนี้ลงไปในไขลาเนตค่ะแล้วค่อยๆเติมน้ำอุ่นที่เหลือให้หมดตีให้เข้ากันใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิวัดไปด้วยนะคะต้องไม่เกิน50องศาเซลเซียสค่ะขั้นตอนที่5ใส่น้ำมันหอมระเหยทำมังตะไคร้หอมและน้ำมันจับกลิ่นลงในเนื้อครีมทีละน้อยทีละน้อยค่ะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามลำดับย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนต้องใส่ตามลำดับเพราะไม่ฉะนั้นแล้ว

0: แล้วอาจจะทำให้เนื้อครีมแยกตัวไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะทันไหมคะจากนั้นใส่ผงวานิลลินลงในเนื้อครีมตีอย่างต่อเนื่องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนวลสวยงามตามแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับขั้นตอนการทำครีมสมุนไพรกันยุงแต่ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีส่วนผสมก็ต้องมีปริมาณที่กำหนดไว้ตรงตามสูตรเป๊ะและอุปกรณ์ก็ต้องสะอาดถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครีมสมุนไพรป้องกันยุงจะสามารถป้องกันยุงกัดได้นานถึง 2-3 ชั่วโมงสามารถทาซ้ำได้ตามต้องการแต่ไม่แนะนำสำหรับทาบริเวณใบหน้าและบริเวณที่ผิวหนังบอบบางเช่นติ่งหูและก็ลำคอหากคุณเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายให้ทำการทดสอบครีมโดยทาที่บริเวณท้องแขนแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงหากมีอาการแสบร้อนหรือเกิดปวดผื่นคันต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ
1: ตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะรับมือกับแมลงที่ได้ชื่อร้ายกว่าเสือไปแล้วนะครับขั้นตอนอาจจะสลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบต่างๆมากมายหลากหลายชนิดแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับเรายินดีที่จะส่งสูตรต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำกลับไปทดลองทำได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันดันดันนะครับเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โอ้โห

0: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: You speak Thai ได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกคนมาที่บ้านหม้อนะครับมีคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ไอทีต้องบ้านหม้อคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากได้อะไรล่ะครับเครื่องเสียงลำโพงชุดโฮมเธียเตอร์หรือว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็มีนะครับ

นอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องมือช่างเช่นพวกสกุไลไขควงแต่สงสัยไหมครับว่าที่นี่มีหม้อขายไหมถ้าไม่มีหม้อขายทำไมถึงเรียกว่าบ้านหม้อเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ

0: ันนี้นะครับน้อยคนจะรู้ว่าย่านบ้านหม้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตย่านนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนหลายชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนมอญคนลาวคนยวนแล้วก็คนจีนซึ่งเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะครับ
1: ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินหลังจากบ้านเมืองเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มคนดั้งเดิมซึ่งก็มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยานะคะก็เป็นเมืองท่าค้าขายขนาดใหญ่ก็ขยายออกมาเดินทางมาเพื่อที่จะตั้งหลักแหล่งใหม่กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะมี2ฝั่งแม่น้ำท่านก็พระราชทานที่อยู่นอกเขตของตัวเมืองนะครับทางฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยตรงนี้เป็นคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีด้วยนอกคลองคูเมืองเดิมเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมีชาวมอญตั้งแต่อยู่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอพยพเข้ามาพร้อมกันนะฮะเขตนี้เรียกว่าบ้านหม้อเพราะว่ามีอาชีพที่โดดเด่นของแถบนี้ก็คือตีหม้อ
0: นะครับก็คือสะพานมอญครับเป็นสะพานที่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมและสะพานนี้เองต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้นำชาวมอญพระยาศรีสหเทพแต่ก็ยังเป็นไม้นะครับไม่ใช่ปูนแบบนี้ดังนั้นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็นคลองคูเมืองเดิมในสมัยกรุงธนบุรีนะครับจากแยกตรงนี้ไปนะครับบ้านหม้อก็ถือว่าเป็นนอกเมืองในสมัยกรุงธนบุรีแต่ต่อมาก็เป็นในเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับบริเวณนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นตึกแถวอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็เป็นชุมชนของชาวมอญกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผู้นำก็คือพระยาศรีสหเทพอย่างที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับตามข้อมูลนี่บอกว่าบ้านของพระยาศรีสหเทพเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาบริเวณข้างหน้านี้เมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุงแล้วก็ตัดถนนบ้านหม้อแล้วก็เฟื่องนครกลายเป็นสี่แยกก็ตั้งชื่อสี่แยกนี้ว่าสี่กั๊กพระยาศรีสี่กั๊กก็แปลว่าสี่แยกสี่กั๊กพระยาศรีสี่แยกพระยาศรีตั้งชื่อตามนามของผู้นำชุมชนมอญเลยครับ
1: ย่านตรงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1นะก็ไปศึกสงครามที่ลาวด้วยไปตีราวเวียงแล้วก็ได้พระธิดาของเจ้ามหาชีวิตของลาวนะพระองค์สุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศราชนะก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะในรัชกาลที่3เรื่องของเจ้าอนุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็มาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเติบโตที่นี่สืบมาก็มีกลุ่มคนพวนส่วนนึงนะติดตามอยู่ด้วยก็คนนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านของกลุ่มราวเวียงเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มคนพวนดูบ้างนะคะ
2: บริเวณบ้านหม้อนั้นต่อเนื่องกับบ้านยวนซึ่งเป็นชุมชนเดิมมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเช่นเดียวกับชุมชนมอญและชุมชนลาวด้วยครับ
0: จากถนนบ้านหม้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปในซอยทิพวารีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทิพวารีวิหารนะครับหรือว่ามีชื่อว่าวัดกำโลตื่ออย่างที่ทราบกันนะครับว่าบริเวณนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคนยวนวัดกำโลตื่อเองเนี่ยก็เป็นวัดยวนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
2: ในสมัยกรุงธนบุรีเกิดกบฏที่เมืองเวอันเป็นพระราชธานีของยวนทำให้องค์เชียงซุนพระราชบุตรองค์ที่4ของพระเจ้าเมืองเวอพยพครอบครัวและพลเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารถือเป็นยวนพวกแรกที่อพยพเข้ามาในสยามหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และพระราชทานที่ดินบริเวณนี้เพื่อตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนยวน
3: เดิมเนี่ยบริเวณบ้านหม้อก็เป็นที่อยู่ของคนยวนซึ่งก็จะมีผู้นำก็คือพญาราชาเศรษฐียวนเป็นเจ้าเมืองหาเตียนเป็นคนจีนชื่อว่าม่อเทียนซื่อก็คือพื้นเพเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่ในเวียดนามแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์จากทางอยุธยานะฮะแล้วก็ทางเวียดนามด้วยกลุ่มม่อเทียนซื่อที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนยวนคนจีนแล้วก็มีทั้งประชาชนแล้วก็พระสงฆ์จำนวนก็พอสมควรถึงตั้งชุมชนได้จึงมีการสร้างวัดเราเรียกว่าวัดยวนบริเวณนี้บริเวณบ้านยวน วัดทิวารีเนี่ยเล่ากันเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีพระยวนเนี่ยมาอยู่ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งล้างไปจนถึงยุคประมาณต้นรัชกาลที่5ก็มีพระจีนมาบูรณะใหม่ชื่อทิวารีเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5นะในสมัย2452วัดทิวารีปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายนะฮะหรือว่าวัดจีน
0: บริเวณนี้คือถนนพาหุรัตน์นะครับในอดีตเนี่ยนอกจากวัดทิพวารีแล้วก็ยังมีวัดยวนอีกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดผวยท่านตื่อหรือวัดมงคลสมาคมที่ตามคำบอกเล่าแล้วบอกว่าตั้งอยู่บริเวณหลังวังบูรพาก็น่าจะแถวๆนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าชุมชนยวนวัดยวนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วแต่ก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งในปี2441เกิดไฟไหม้ใหญ่จนเกิดที่ว่างในหลวงรัชกาลที่5ก็จึงตัดถนนเส้นนี้ครับถนนพาหุรัตน์ตั้งแต่บ้านลาวนะฮะผ่านบ้านยวนไปจนถึงสะพานหันจึงต้องแลกที่ดินแล้วก็ผาติกรรมวัดมงคลสมาคมไปอยู่แถบถนนแปลงนามครับ

0: วัดมงคลสมาคมเนี่ยเดิมมีชื่ออักษรจีนอยู่3คําซึ่งคนเวียดนามออกเสียงว่าโหยคั้นตือโหยคั้นตือเนี่ยเป็นภาษาจีนอักษรจีนแต่คนเวียดนามเขาจะเรียกวัดว่าจั่วงั้นโหยคั้นตือเนี่ยถือว่าเป็นชื่อเป็นทางการซึ่งเขียนตามแบบอักษรจีนส่วนจั่วโหยคั้นน่ะเป็นการออกเสียงแบบคนเวียดนามแท้ๆว่าวัดโหยคั้นน่าจะหมายถึงสถานที่เมื่อมารวมกันแล้วเกิดเป็นบุญกุศลโหยคั้นสองคำเนี่ยรุ่นเก้ารัชกาลที่5ได้ผูกได้พระราชทานเป็นคำที่เพราะว่ามงคลสมาคม
1: พระสงฆ์มหายานในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2กลุ่มที่ทางราชการเนี่ยรับรองก็คืออนัมนิกายนะอันนำเนี่ยแปลว่าเป็นชื่อประเทศเวียดนามในสมัยโบราณนะซึ่งจีนเนี่ยตั้งให้นะก็คือภาษาจีนว่าอันหนันอันหนันแปลว่าดินแดนที่สงบสุขตอนทิศใต้อันนำเนี่ยเอามาเป็นชื่อนิกายพระที่อพยพมาจากเวียดนามในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สมัยรัชกาลที่1
2: ต้องพูดให้ชัดไปอีกว่าวัดจั่วนิกายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจีนนิกายนะคะเกิดขึ้นในสมัยกันที่4
0: อันนำนิกายเนี่ยไม่มีที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นจะใช้ที่ประเทศไทยเท่านั้นปัจจุบันนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หรือคนเชื้อสายเวียดนามแล้วเป็นคนไทยคนไทยเชื้อสายจีนและส่วนมากมาสืบความเป็นอนัมนิกายไว้ด้วยการเรียนรู้ภาษาที่ใช้สวดหลักธรรมคัมภีร์ภาษาเวียดนามผ่านอักษรจีนแล้วก็ประกอบพิธีกรรมที่สอดคล้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทยหรือธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยเหตุผลเพราะเราได้ตัดขาดจากประเทศแม่มานานแล้วสิ่งที่พอจะเชื่อมกันได้ก็คือภาษาที่ใช้สวดและพิธีกรรมเท่านั้น
2: หลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วกลุ่มคนยวนเนี่ยก็เข้ามาในสมัยองค์เชียงสือซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการเข้าไปอยู่อาศัยในแถบใกล้ๆตลาดน้อยในย่านของทางสำเพ็งอยู่นะฮะก็จะมีวัดยวนอีกหลายแห่งเลยล่ะที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่วัดยวนที่บางโพด้วยนะคะ

0: แล้วต่อมาสืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็เข้ามาอีกหลายๆระลอกด้วยก็กลายเป็นการสร้างวัดให้กับยวนนิกายวัดใหญ่ๆที่เราพบเนี่ยแหละค่ะเป็นกลุ่มวัดยวนซึ่งเห็นชัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดยวนสะพานขาวนะหรือวัดที่เมืองกาญหรือวัดที่จันทบุรีก็มีความสืบเนื่องกับกลุ่มเหตุการณ์ในช่วงวุ่นวายปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์
1: อย่างไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะครับมอเตอร
2: ์ซ่อมสิบปีแล้วคร
1: ับอ๋อรับซ่อมมอเตอร์มา30ปีแล้วอันนี้พี่เป็นคนขายหรือเป็นนักร้องครับ
3: เป็นคนขาย
1: ช่วยแนะนำหน่อยครับที่ร้านเน
3: ี่
1: ยเครื่องเสียงอะไรยังไงดีด
3: ูตู้พวกไงนี่นะลองฟังได้ไหม
1: ครับได้ย่านบ้านหม้อนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับคนในพื้นที่นะฮะเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยก่อนนะครับริมถนนเนี่ยจะเรียงรายไปด้วยร้านขายเพชรขายทองขายเครื่องประดับต่างๆมากมายนะฮะส่วนตามตรอกซอกซอยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบ้านของช่างทองครับเรียกได้ว่าที่บ้านหม้อในสมัยก่อนนะฮะมีช่างทำทองเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับซึ่งช่างพวกนี้ก็มีทั้งช่างชาวไทยแล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมาอยู่รวมกันที่บ้านหม้อครับบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างพี
4: ่ก็ร้านเพชรหมดเลยฮะนี่ก็เพชร
1: อ๋ออย่าง
4: ร
1: ้
4: านเพชรหมดเลยฮะร้านเพชรหมดเลย
1: สี่แยกนี้ก็คือเต็มไปด้วยร้านเพชรร้านทอง
4: ตรงนี้ไม่ค่อยมีมีซีกนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไม่ค่อยมีละสมัยก่อนนี้ทุกร้านเลยทุกบ้านเลยเป็นร้านทองหมดเลยนะครับเป็นร้านขายเพชรร้านเพชรแล้วก็มีร้านทองเยอะมากเลย
1: ร้านเพชรร้านทองเต็มไปหมดเลยช่วงปีไหน
4: ที่จำได้นะตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็ประมาณ5-60 ปีมาแล้วเนี่ยร้านเพชรทั้งนั้นเลยแต่ที่ยังมีเหลืออยู่นี่ร้านเพชรสุไทยก็ใช่
1: เพชรสุไทย
4: ร้านสมศักดิ์ก็ยังอยู
1: ่ไอไดมอนด
4: ์นี่ในร้านเพชรสุไทย
1: เพชรสุไทยไอไดมอนด
4: ์ตอนนี้ก็พอห้างดีโอมาเปิดปั๊บนี่บางร้านก็ย้ายขึ้นไปบนดีโอหมดเพราะว่าไอข้างล่างนี่เขาพื้นที่หมดแล้วไปอยู่บนนั้นเลย
0: การตัดถนนพาหุรัตน์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดชุมชนค้าขายเกิดขึ้นใหม่กลุ่มต่างๆเลยนะคะก็ขยายตัวนะทางแถบสะพานหันนะเข้ามาสู่ในเขตเนี้ยนะคะแล้วก็กลายทำให้เกิดร้านค้าเพชรพลอยที่ตลาดบ้านมอจากหมู่บ้านมอนที่เป็นชุมชนชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นพื้นที่จัดสรรขึ้นมาพื้นที่ค้าขายพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาในเขตนั้นเนี่ยต่อมามันก็กลายเป็นตลาดสดด้วยบ้านหม้อนะคะแล้วก็เป็นย่านซึ่งพอมันต่อกับถนนเจริญกรุงในตรงนั้นน่ะนะคะก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเครื่องทองอยู่แล้ว
4: ในนี้จะมีช่างทองอยู่เนี่ยจะมีช่างทองเยอะเลย
5: เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันนี้มีช่างทำทองเหลืออยู่ไม่มากนักและพี่เปี๊ยกก็ยังพอรู้จักอยู่บ้างผมจึงขอให้พี่เปี๊ยกพาไปดูอาชีพช่างทำทองเราตามพี่เปี๊ยกกันไปเลยครับ
1: พี่เปี๊ยกรู้จักไหมครับ
6: รู
1: ้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ยังมีบ้านช่างทอง
4: ที่เป็นศิษย์รุ่นน้องก็ยังมี
1: โอ้มีศิษย์รุ่นน้องอยู่ข้างในสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับ
4: ทำสร้อย
1: พี่อยู่ตรงนี้มานานยังครับ
6: 20 กว่าปี
5: ที่เห็นอยู่นี้งานของพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตามสั่งเป็นชิ้นๆไปไม่ใช่งานที่สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อน
4: ที่ทำน้อยลงตอนนี้เข้าบริษัทเพราะบริษัทนี้จะเรียกพวกช่างที่มีฝีมือเข้าไปอยู่ในเครือเขาไปขึ้นตัวอย่างให้เขาไปทำให้เขาแล้วพอทำตัวเดี๋ยวนี้ช่างแทบจะแย่แล้วอ่ะในบริษัทนี้เขาขึ้นคนเดียวพอขึ้นเป็นตัวอย่างไหมเขาจะไปทำเป็นพิมพ์ขึ้นมามันก็จะไม่ต้องเสียค่าแรงช่างมากมายแล้วสมัยก่อนนี่ต้องมีช่างอยู่ในบ้านนี้เป็น10 คนถ้าเป็นโรงงานใหญ่หน่อยมี

0: มีทุนเยอะหน่อยก็10กว่า20คนตอนหลังนี้ก็เลิกกันหมดเขาไม่ต้องการแล้วอะ
1: พอมาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองก็จะมีกลุ่มจีนกลุ่มใหม่เข้ามาเกิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มจีนกลุ่มนี้ทำเครื่องทองเป็นกิจการใหญ่เลยเป็นเครื่องทองรูปพรรณนะที่เอาไปค้าขายในย่านเยาวราชด้วยแล้วก็ค้าขายในแถบเหล่านี้ด้วย
2: ในเมืองไทยเนี่ยคนจีนพ้นทะเลสามารถตั้งถิ่นฐานได้มั่นก็เลยมีโอกาสว่ามาบุกเบิกเพราะว่าล่องลอยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างในปีนังเนี่ยจะมีศาลเจ้าช่างทองนะศาลเจ้าเป็นครูของช่างทองซึ่งช่างทองทั่วไปในจีนตอนใต้จะไหว้เทพเจ้าองค์นี้แล้วก็เป็นองค์เดียวกับที่เวลามีกิจกรรมของประจำปีนะฮะมีการไหว้ขอบคุณครูอาจารย์ช่างทองเนี่ยที่ตลาดบ้านหม้อซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมา 6-70 ปีละปัจจุบันเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ศาลเจ้าบ้านหม
3: ้อแต่สมัยก่อนนี่ศาลเจ้าตรงนี้มันเป็นที่กว้างๆอ่ะถึงเวลานี้205ปีแล้วนะช่างทองนี่คือว่าสมัยก่อนพวกช่างทองอ่ะทำทองเขาต้องคารวะอาจารย์ช่างทองอาจารย์ช่างทององค์นี้คือชื่อโอเจ๋งแกเป็นอาจารย์ช่างทองออกแบบอะไรทุกอย่างสวยงามพวกช่างทองอ่ะเขาก็ต้องใครๆต้องไหว้องค์นี้อ่ะเคารพอาจารย์นะเขาต้องเคารพอาจารย์องค์นี้ไหว้องค์นี้บุญคุณของอาจารย์ช่างทองอ่ะมันสอนให้ที่ช่างทองทุกคนทำออกมาสวยงามไหมทุกคนก็เหมือนกับเคารพอาจารย์โอ๋เจ๋งมันเป็นแบบนี้ใครก็ว่างานอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่คุณเขาก็จะมาไหว้ก็ทุกปีมีงานก็จัดอยู่นับจีนเดือน12วันที่4ทุกปี
4: เทพเจ้าที่ว่ากันอยู่นี้นะครับตามคำบอกเล่าว่าเป็นเทพองค์เดียวกันที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือว่าเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกงและโดยที่จีนเองก็มีนะครับโดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผู้ที่ประกอบอาชีพทำทองวันนี้ที่เราได้มาเดินที่บ้านหม้อกันนะครับทุกคนคงจะเห็นว่าบริเวณนี้เองในสมัยธนบุรีเนี่ยถือว่าอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วก็มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่กันอย่างผสมกลมกลืนไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณนี้ก็กลายเป็นไม่อยู่ในเมืองนะพอหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีไฟไหม้มีการตัดถนนผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ก็กระจัดกระจายออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพกลายเป็นคนสยามกลายเป็นคนกรุงเทพไปนะครับทีนี้พอมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่บ้านหม้อเองเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตัวอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปแต่แน่นอนครับยังมีชุมชนเดิมเนี่ยอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่คนที่เคยมาที่บ้านหม้อหรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่บ้านหม้อเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตัวอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าจะมีการพัฒนาเมืองพัฒนาบ้านหม้อเนี่ยการพัฒนาควรจะเป็นในทิศทางใด
2: อนาคตเนี่ยคงต้องดูตามสภาพแวดล้อมนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณเข้าใจว่าที่ร้านค้าต่างๆในบริเวณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านค้าซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจุดนี้ทำให้เราเนี่ยก็คาดเดาได้ยากผมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนอื่นอย่างเช่นเวิ้งนครเกษมเราจะเห็นว่าเวิ้งเนี่ยนะเดิมมีทุกชนิดมีสิ่งของทุกชนิดซึ่งเราจะหาได้อย่างเช่นอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆนะแม้กระทั่งสมมติว่าเราจะบอกว่าเราจะหาเครื่องทำเส้นบะหมี่ก็ไปหาในเวิ้งอุปกรณ์ทำอาหาร หาเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลทั้งของใหม่ของเก่าก็มีในเวิ้งหาวัตถุโบราณก็มีร้านวัตถุโบราณทุกชนิดในเวิ้งและที่สำคัญอย่างประเพณีของคนจีนเนี่ยการไหว้เจ้าประจำปีของเวิ้งเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่โตมากจัดหลายวันแล้วก็คึกคักนะโดยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าของธุรกิจในเวิ้งเนี่ยนะฮะเป็นการสืบสานประเพณีด้วยนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีสิ่งพวกนี้หมดไปหมดนะเพราะว่าเปลี่ยนมือจากการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านหม้อเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะคล้ายกันนะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ดินในอนาคตว่าจะไปทางไหน
4: ทุกวันนี้คงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าบ้านหม้อย่านประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานมากว่า200ปีจะมีหน้าตาอย่างไรในอนาคตเพราะการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองประวัติศาสตร์ต้องดูหลายมิติพร้อมกันนะครับการแช่แข็งตัวอาคารบ้านเรือนก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือว่าการทำใหม่ให้ย้อนอดีตย้อนยุคก็อาจจะดูเหมือนฉากหนังฉากลิเกเมืองประกอบไปด้วยตัวอาคารบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตตราบใดที่เมืองไม่มีคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตความเป็นเมืองก็ไม่มีเมืองเก่าไม่ใช่ฉากละครไม่ใช่เป็นเพียงที่ขายของของทุนใหญ่การพัฒนาเมืองต้องมองในมิติของสังคมและของวัฒนธรรมทำอย่างไรให้ชุมชนยังคงอยู่ทำอย่างไรให้อัตลักษณ์ยังคงมีอยู่เมืองนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตและมีประวัติศาสตร์สังคมซึ่งมีผู้คนเป็นหัวใจของเมืองครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขา

0: แกะสลัก
1: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
1: โอ้สวยมาก
2: อืม
1: อืม
2: อร
1: ่
2: อยอืมอร่อย
1: 1 2 3
3: Cheers
1: เหมือนลาบ
2: อืม
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบ

0: กินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
1: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
2: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
3: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
4: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
3: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
0: Yeah.
6: Nice. Yeah.
5: Very good.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
5: right,
0: be eating,
5: right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
2: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้

มีปราสาทราชมนเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์ออกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบละกาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบละกาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่เป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มเป็นเมื่อก่อนนะครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
0: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แต่แกนี่ก็แปลกเน
6: า
5: ะ
6: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
5: ขอบคุณค่ะ
7: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
5: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
7: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาอะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
5: ยังไงอะ
7: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
5: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
7: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
5: เออวะเขามาทำไมวะ
7: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเอง อย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
8: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
7: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอันนี้เนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นแหละเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีม

0: จนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกลบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่คุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากทองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับราก
1: ค่ะ
0: อันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอ่ะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอัน
1: นี้ใช่ๆค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่
0: มันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะติด วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเพราะเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
3: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะ1
0: 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊ก
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: โ
3: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะ
3: ใช
0: ่ต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ
1: ่ใหญ
0: ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตนะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่
0: ไหมเอาไปกินค่ะ
3: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
3: ใช่คร
0: ับอันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเซียนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเซียนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เซียนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซียนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออก หวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดสดได
1: ้อืม
0: แป้งมันเยอะมากเลยก
1: ิน
0: แล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
4: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊กพี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมาก
4: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: มันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จุ๊กเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลย
0: เนาะ
1: มีจะใช่
0: สับ
1: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออืมใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
1: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: โอเค ปกติมันสุกยากนะพี
1: ่ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ใช่
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะ

0: คะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
0: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
0: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคูเนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำแล้วนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช
0: ่ ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลเจ้าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโหอันนี้ใหญ่ไปมั้ยแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่1 2 3โอ้ไปทีไปทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะ1 2 3ใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้วโ
3: อ้ยไหนชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่

0: เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์แคตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำ 3. ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วย

ไอซ์ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่2โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัย

23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ย

0: แน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้กับคนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
1: Okay, stopping. Stop.
2: Let's get place this great. I'm having so much fun.
3: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการ นักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆ นะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลัก จะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่

0: ต้องมาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง
2: สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสุขครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถ

ถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ังวะครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้เองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการ

0: จนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับเรามาตามหาขนมโบราณกันหาได้ยากมากเลยที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ขนมอะไรล่ะคะที่ทำให้เราต้องมากินถึงที่นี
0: ่ขนมไข่หงกับขนมอีตุยครับเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะมันมีจริงๆเหรอคะ
0: มันมีจริงๆครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับเดี๋ยวเราลองไปตามหาขนม2ชนิดนี้กัน
1: งั้นไปกันเลยค่ะ
0: ไปเลยครับเนี่ยคุณครูว่าต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเลยครับที่เป็นร้านที่ขายขนมที่อร่อยมากๆ
1: ขนมไข่หงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกันเนาะ
1: กินเลยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้3กล่องนะคะ
0: น้องเฟย์เคยเห็นขนมแบบนี้ขายอยู่แถวบ้านไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: คุณครูก็ไม่เคยเหมือนกันเนาะบางทีขนมไทยบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะหายไปตามกาลเวลาเราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นี่มาซื้อขนมร้านนี้บ่อยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าประจำเลย
3: มาจากพ
0: ิ
3: ษณ
0: ุ
3: โลก
0: ของ มันมาบ่อยอ๋อจากพิษณุโลกก็มาทานที่นี่เหมือนกันโอ้ดีเลยเห็นไหมเนี่ยเราเจอร้านขนมร้านดังแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขายดีต้องรอหน่อยอย่าเอาขนมไข่หง1กล่องแล้วก็ขนมอีตุย1กล่องครับผมจังละ1กล่องครับครับผมกล่องนึงจะประมาณกี่ลูกอะครับ
2: 40ล
0: ู
1: ก40เยอะนะคะเนี่ย
0: ขนมอีตุยจะไม่มีน้ำตาลโรย
2: อันนี้ค่ะอีตุยค่ะ
0: อันนี้อีตุยไม่มีน้ำตาลโรยครับไม่ดีไข่หงเราจะเห็นลูกใหญ่กว่านี้เนาะแต่ที่นี่จะเป็นลูกเล็ก
2: ๆอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะ
0: ครับผมน่ากินมากเดี๋ยวเราลองชิมเลยเนาะอันนี้จะเป็นขนมไข่หงครับจะเป็นขนมที่ไส้เนี่ยเป็นรสเค็มส่วนอันนี้จะเป็นขนมอีตุยจะเป็นไส้ที่เป็นรสหวานทำมาจากถั่วเขียวทั้งคู่เลย
1: ตอนเนี้ยร้อนมากเลยค่ะ
0: แบบค่อยๆชิมเนาะลองกินไปนิดนึงก่อนก็ได
1: ้
0: ร้อนใช่ไหม
1: ร้อนค่ะ
2: วนใจ
0: หยุดอร่อยเน
1: า
0: ะ
1: ไส้นี่อร่อยนะคะหนูชอบพริกไทยมาก
0: ลองชิมขนมอีตุยดูเนาะอันนี้จะร้อนกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเขาเพิ่งทอดเสร็จเลย